4คูณ4หน่วย4คูณ4ได้4คูณ4ได้เท่าไหร่นะคะ16เขียน6ในหลักหน่วยแล้วนำ1 10ไปทดไว้ในได้ผลคูณเท่าไหร่ลูก2480เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะมาตรวจสอบกันหาผลคูณในหลักหน่วย5คูณ6หน่วยค่าคูณ6ได้เด็กๆ5คูณ6ได้30เขียน0ในหลักหน่วยแล้วนำ3ไปทดไว้ในหลัก10เป็น30นะคะต่อไปหาผลคูณในหลัก10 5คูณ9ในหลัก10 5คูณ9ได้45บวกทดอีก3เป็น48เขียน8ในหลัก10แล้วนำ4ไปทดไว้ในหลัก100นะคะ40 10เท่ากับ400เขียน4ทดไว้ในหลัก100ต่อไปหาผลคูณในหลัก100ค่ะ5คูณ400 5คูณ4ได้20บวกทดอีก4 24นะคะเป็น2400เขียน4ในหลัก100แล้ว20 100ก็คือ 2,000 ก็เขียน2ในหลัก 1,000 คำตอบคือ 2,480 ถูกต้องนะคะนักเรียนต้นทางหาคำตอบถูกต้องทุกกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางถ้าทำถูกต้องนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับตนเองด้วยต่อมาเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำลูกนักเรียนก็เขียน 2,480 แทนที่วงเล็บหลังเลยจากนั้นขั้นตอนที่3เด็กๆคะขั้นตอนที่3เราต้องทำอย่างไรเราต้องนำมาบวกกันนะคะขั้นตอนที่3คือหาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือหาผลบวกนั่นเองนำ 1,035 บวกด้วย 2,480 เด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูหาผลบวกหน่อยข้อนี้เราไม่ทำเป็นกลุ่มแล้วเราจะทำด้วยกันทั้งหมดเลยเอามาช่วยคุณครูทำหน่อยค่ะมาหาผลบวกกันเริ่มจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วย5หน่วยบวก0หน่วยได้5หน่วยเก่งมากนะคะเขียน5ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 30บวกด้วย80 3บวก8ได้11ก็คือ11 10นั่นเอง11 10คือ100กับอีก1 10เขียน1ในหลัก10ทด100ในหลัก100ต่อไปหาผลบวกในหลักหลัก100 400บวก0 100ได้400บวกทดอีก100ได้500เขียน5ในหลัก100สุดท้ายหาผลบวกในหลัก 1,000 1,000 บวก 2,000 ได้ 3,000 นะคะเขียน3ในหลัก 1,000 คำตอบคือ 3,515 ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลย 3,515 เด็กๆคะยากไหมคะลูกการหาผลบวกลบคูณหารผลที่มี2วงเล็บไม่ยากเลยต่อไปข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาผลลัพธ์ด้วยตนเองข้อที่3นี้นะคะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดดังนั้นแต่ละกลุ่มทุกคนเลยนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมาจากนั้นเขียนโจทย์ข้อนี้ลงในสมุดของตนเองและเขียนแสดงวิธีทำนะคะนำขึ้นมาเลยนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนโจทย์ลงในสมุดแล้วเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนต้นทางคนไหนที่ลายมือสวยเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆปลายทางหาผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้ได้หรือยังเอ่ยถ้าได้แล้วนะคะตัวแทน1คนเดี๋ยวออกมานำเสนออาจใช้วิธีการเขียนแสดงวิธีทำบนกระดานนะคะสำหรับนักเรียนต้นเดียวคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอตัวแทน1คนนะคะไหนใครทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ไอติมนะคะออกมานำเสนอของตนเองเด็กๆตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะว่าได้เท่าไหร่ไอติมออกมาเลยนำไมค์มาด้วยนะคะไอติมมีขั้นตอนการหาผลลัพธ์อย่างไรไอติมนำเสนอตามขั้นตอนของตนเองเลยค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางคะกลุ่มที่3ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นรับฟังแนวคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นยังไงลูกเงียบแล้วตั้งใจฟังว่าไอติมทำอย่างไรได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วจึงตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะ
1: ขั้นตอนที่1 4,872 ลบ
0: ด้วย
1: 4,836 ได้36ค
0: ่
1: ะ
0: ผลลัพธ์ของวงเล็บที่1คือ36นะคะผลลบได้36นะต่อไป
1: ขั้นตอนที่2 801หารด้วย9เท่ากับ89ค่ะ
0: วงเล็บที่2นะคะ801หารด้วย9ได้คำตอบคือ89จากนั้นทำอะไรต่อคะ
1: ขั้นตอนที่3 36คูณ89เท่ากับ 3,204 ค่ะ
0: คำตอบคือ 3,204 นั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้กับไอติมหน่อยค่ะไอติมกลับไปนั่งที่ได้ลูกเด็กๆปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็วิธีการแสดงวิธีทำนะคะตามไอติมได้เลยนะคะไอติมทำได้ถูกต้องและเรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะการบวกลบคูณหารระโคนมีกี่วงเล็บคะวันนี
2: ้
0: 2วงเล็บนะคะการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระโคนถ้าโจทย์มาแบบนี้มี2วงเล็บเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือหาผลหารแล้วก็หาผลลบก่อนนะคะแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะก็คือ14นั่นเองเด็กๆตรวจสอบสิคะถูกต้องไหม24หารด้วย3ได้8 15ลบด้วย9ได้6เราก็นำ8มาบวกกับ6ได้14เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือเด็กๆต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายทุกคนปิดสมุดของตนเองนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัด 2.36 ให้เด็กๆด้วยนำแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัด 2.36 เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัด 2.36 ให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะคะเด็กๆสังเกตแบบฝึกหัดของตนเองนะคะคุณครูมีข้อที่1คุณครูมีการแสดงวิธีทำในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ให้เด็กๆแล้วขั้นตอนที่3เด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ด้วยตนเองเปิดแบบฝึกหัดของตนเองค่ะเปิดแบบฝึกหัดของตนเองเลยแบบฝึกหัด 2.36 นะคะข้อที่1คุณครูมีค ั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ให้เด็กๆแล้วเหลือแต่ขั้นตอนที่3คือหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะหาผลลัพธ์สุดท้าย360ลบด้วย47เหลือเท่าไหร่เด็กๆก็เขียนคำตอบลงไปแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยหน้าที่เท่าไหร่นะลูก106นะคะหน้าที่106มีทั้งหมด8ข้อหลังจากนั้นเด็กๆนำคำตอบของตนเองมาตรวจสอบข้างล่างตรงนี้นะคะว่าตรงกับอักษรภาษาอังกฤษตัวใดจากนั้นเด็กๆก็เลือกอักษรภาษาอังกฤษไปใส่ให้ตรงกับเลขข้อนะคะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำแบบฝึกหัด 2.36 ข้อนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารหัสลับเป็นคำว่าอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารรักคนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด 2.37 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนท
3: ั้
2: งหมดทำงานก
3: ันรบ
4: ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
5: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงโซฟิล่า
6: ดีค่ะ
5: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
6: 100% ค่ะ
5: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
6: หนามต้นไม้ไหมคะ
5: ทายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
6: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
5: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
6: แล้วทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
5: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
6: นี่มันเหมือนอึนกนะคะ
5: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
6: สีมันเหมือนนะคะ
5: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
6: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างนึงของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
6: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
5: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
6: นี่มันผึ้งไหมคะพี่แทน
5: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
6: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
5: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
6: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
5: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดนึงที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับ แล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
6: โดนต่อย
5: ตัวต่อไปมาครับนี่
6: ผีสยอง
5: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่มั้ยฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
6: งูค่ะ
5: เออคล้ายๆงูใช่มั้ยมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
6: อ
5: ันนี้เหมือนมากเลยเน
6: า
5: ะ
6: เหมือนมาก
5: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
6: มดค่ะ
5: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือแมงมุมนะครับ
6: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
5: ซาฟิร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
6: 8ขาค่ะ
5: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
6: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะครับพี่แทน
5: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
6: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละสเปียร์สรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
6: สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
5: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
6: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับ

อันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับอาการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรขึ้น
1: ปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
0: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
3: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศ

0: ไทยผู้ชื่นชมผลงานของนายหลวงทุกพระองค์
1: ยังไงล่ะคะ
0: เด็กๆรู้ไหมว่านายหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
0: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
2: ไปหาคำตอบกัน
3: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
4: ่ Excuse me
1: Excuse me
3: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
3: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
3: The Kingคิงมงกุฎ
1: รัชกาลที่4
3: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
3: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
3: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
2: 4
0: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
0: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจกเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะว่านักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างและได้รู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนคะส่วนประกอบหลักของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างเอามือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนนะคะยกค่ะกลุ่ม2ส่วนประกอบหลักของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะ
2: ถ่านครับ
1: มีอะไรนะคะ
2: แม่เหล็กครับ
1: มีแท่งแม่เหล็กหมดหรือยังคะ
2: ลวดทองแดงครับ
1: ขนลวดทองแดงหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยัง
2: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วเพื่อนบอกหมดแล้วใช่ไหมคะปลายทางนะคะส่วนประกอบหลักของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะตอบได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือขดลวดทองแดงแท่งแม่เหล็กโดยมีทั้งแบบที่มีขดลวดทองแดงอยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กและแบบที่มีแท่งแม่เหล็กอยู่ระหว่างขดลวดทองแดงนั่นเองค่ะนักเรียนคะชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรเอามือลงก่อนค่ะยกค่ะให้กลุ่ม3กลุ่ม3ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรคะเรามีวิธีการอะไรที่ทำให้ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นผลิตไฟฟ้าได
3: ้หมุนแกนหมุนครับ
1: หมุนแกนหมุนใช่ไหมคะยกตัวอย่างมา1แบบค่ะหมุนแกนหมุนที่ติดอยู่กับอะไร
3: หมุนแกนหมุนที่ติดอยู่กับลวดขดลวดทองแดงครับ
1: ซึ่งขดลวดทองแดงจะอยู่ระหว่างอะไรคะ
3: อยู่ระหว่างแม่เหล็กครับ
1: อยู่ระหว่างแม่เหล็กทำให้เกิดอะไรขึ้น
3: ทำให้เกิดไฟฟ้าครับ
1: ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเมื่อหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดแดงหรือหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กจะเกิดการเปลี่ยนพลังงานกลจากการที่เราออกแรงหมุนแท่งแม่เหล็กหรือขดลวดทองแดงไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นนะคะหลอดไฟฟ้าสว่างนั่นเองนะคะนักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดนะคะมาถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะว่าการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านนั้นเหมือนกับการผลิตไฟฟ้าจากชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเพราะอะไรนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะลองตอบมาก่อนนะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนใครจะตอบข้อนี้คะลองคิดนะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนเหมือนกับชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่มีการทำงานเหมือนกันไหมมีการผลิตไฟฟ้าเหมือนกันไหมใครจะตอบข้อนี้คะลองตอบก็ได้ค่ะปลายทางลองตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่ม5ค่ะ
4: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนเพราะอะไรคะ
4: ถ้าแบบชุดสาธิตเราจะหมุนครับ
1: ชุดสา
4: ธิตหมุน
1: ชุดสาธิตทำไมนะคะ
4: เราต้องหมุนแกนหมุนครับ
1: แล้วต่างจากการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าอย่างไร
4: อาจจะใช้อย่างอื่นครับ
1: อีกรอบนะคะ
4: อาจจะใช้อย่างอื่นครับ
1: อาจจะใช้อย่างอื่นก็คือไม่ได้ใช้แรงหมุนจากที่เราหมุนใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: มีคำตอบอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะกลุ่ม1มีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่ม2มีไหมคะ

ลุ่ม3มีไหมคะมีไหมคะกลุ่ม4มีไหมคะแล้วปลายทางล่ะคะมีไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะ

วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะก็อย่างเช่นแท็บเล็ตนะคะและวิธีทำกิจกรรม

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้สืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทางต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะนักเรียนคะไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรือนผลิตมาจากที่ใดเอามือลงก่อนยกค่ะกลุ่ม5แบมแบมช้าลูกกลุ่ม5เร็วกว่าไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในบ้านเรือนผลิตมาจากที่ใดคะ
1: โรงงานไฟฟ้าครับ
0: โรงไฟฟ้าใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่ม3มีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะแล้วปลายทางนะคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือผลิตมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไดนาโมนะคะที่อยู่ในโรงไฟฟ้านั่นเองส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ามีอะไรบ้างเอามือลงก่อนยกค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2แบ่งกันว่าใครจะตอบส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะ
3: แท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงค่ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือมีแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงนั่นเองเด็กๆคะการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเหมือนและแตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าด้วยชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไรนักเรียนฟังคำถามดีๆนะคะมีส่วนที่เหมือนกันใช่ไหมคะและมีส่วนที่แตกต่างกันเด็กๆจะต้องตอบมา2คำถามนะคะใครจะตอบในส่วนที่เหมือนกันคะการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเหมือนกับการผลิตไฟฟ้าด้วยชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไรใครตอบในสิ่งที่เหมือนกันก่อนกลุ่มไหนจะตอบลูกสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนกับการผลิตไฟฟ้าของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเขาเหมือนกันอย่างไรนาวากลุ่มซากลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะถ้ามีคำตอบที่แตกต่างก็สามารถตอบได้
4: ใช้วิธีการหมุนเหมือนกันครับ
0: ใช้วิธีการหมุนเหมือนกันใช่ไหมคะและส่วนประกอบล่ะคะเหมือนกันไหม
4: เหมือนกันครับ
0: ส่วนประกอบที่เหมือนกันมีอะไรบ้างคะ
4: มีขดลวดทองแดงกับแม่เหล็กครับ
0: เห็นด้วยกับนาวาไหมคะเอาละค่ะแล้วปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรบ้างมีอีกหนึ่งคำถามนะคะการ

0: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านแตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าด้วยชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไรอ่ะให้กลุ่ม5ตอบความแตกต่างมั้งนะคะเมื่อกี้นาวาตอบเหมือนไปแล้วนะคะส่วนที่แตกต่างกันคืออะไรคะ
1: ตำแหน่งการวางครับ
0: ตำแหน่งการวางอันนี้คุณครูถามเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนะคะและการผลิตไฟฟ้าด้วยชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างกันที่อะไรนะคะเชฟ
1: การหมุนครับ
0: การหมุนยังไงคะอธิบายหน่อย
1: ใช้แหล่งพลังงานอื่นมาทำเป็นไฟฟ้าครับ
0: ใช้แหล่งพลังงานอื่นมาใช้ในการหมุนถูกไหมคะแล้วหมายถึงว่าการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจะใช้แหล่งพลังงานอื่นมาใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ส่วนชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราใช้อะไรหมุนคะ
1: แกนหมุนครับ
0: ใช้แกนหมุนแล้วใช้แหล่งพลังงานที่มาจากไหน
1: ตัวเราที่หมุนแกนหมุนครับ
0: สำหรับชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราจะใช้ตัวเราเองในการหมุนใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางมีคำตอบที่แตกต่างไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและการผลิตไฟฟ้าด้วยชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักและมีหลักการผลิตเหมือนกันก็คือมีส่วนประกอบหลักก็คือแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงเหมือนกันและหลักการในการผลิตก็คือจะต้องหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนกันนั่นเองนะคะแต่การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านนั้นจะต้องผลิตไฟฟ้าจำนวนมากจึงไม่สามารถใช้แรงจากคนในการหมุนขดลวดทองแดงหรือหมุนแท่งแม่เหล็กได้จึงต้องใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นในการหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ในโรงไฟฟ้านั่นเองพอเข้าใจไหมคะต้นทางพอเข้าใจนะคะปลายทางพอเข้าใจไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ามีอะไรบ้างที่นักเรียนได้สืบค้นมาเอามือลงก่อนยกค่ะให้กลุ่ม2ให้คนอื่นตอบบ้างนะคะเมื่อกี้ใครตอบไปแล้วนะคะให้คนอื่นตอบบ้างแหล่งพลังงานที่สืบค้นมานะคะมีแหล่งพลังงานอะไรบ้าง
2: น้ำลมแสงอาทิตย
0: ์มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: น้ำมันดิบค่ะ
0: หมดหรือยังเอ่ย
2: แล้วก็มีแก๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีแหล่งพลังงานอะไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คืออาจจะมีน้ำลมแสงอาทิตย์น้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติถ่านหินความร้อนใต้พิภพนะคะนักเรียนก็ตอบตามสิ่งที่นักเรียนสืบค้นมาได้เลยนะคะนักเรียนคะแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างขอ1คนกลุ่มไหนจะตอบแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งนะคะใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างยกมา1ตัวอย่างยกมา1แหล่งก็ได้ไม่ต้องตอบครบทุกแหล่งก็ได้ที่หามาก ลุ่มไหนจะตอบลูกกลุ่ม3จะยกไม่ยกให้กลุ่ม2กลุ่ม3ลังเลอยู่ให้กลุ่ม2นะคะ1แหล่งพลังงานแหล่งพลังงานเดียวนะคะ
1: ลมครับ
0: เลือกลมใช่ไหมคะแหล่งพลังงานก็คือลมลมนำมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
1: พอกังหันลมหมุนก็จะส่งไฟฟ้าไปที่แกนหมุนครับ
0: พอแกนหมุนหมุนใช่ไหมคะแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: เกิดไฟฟ้าครับ
0: เกิดไฟฟ้าขึ้นนะคะคนอื่นคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนบอกว่าเลือกแหล่งพลังงานลมนะคะก็คือเมื่อมีลมพัดนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับกังหันลมก็จะหมุนใช่ไหมคะพอเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนใช่ไหมคะก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะไปทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งเนี่ยนำมาผลิต

ฟ้าได้อย่างไรบ้างมาดูที่อย่างแรกนะคะลมน้ำนะคะผลิตไฟฟ้าโดยเคลื่อนที่ผ่านแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้นะคะอย่างที่สองแสงอาทิตย์นะคะจะผลิตไฟฟ้าโดยการใช้เซลล์สุริยะมาเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแหล่งต่อมานะคะแก๊สธรรมชาติน้ำมันเดบถ่านหินผลิตไฟฟ้าโดยการนำไปเผาไหม้ให้ได้ความร้อนไปต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำเพื่อใช้หมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อมาความร้อนใต้พิภพนะคะผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานความร้อนมาต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำเพื่อนำมาหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นแหล่งพลังงานที่นักเรียนต้นทางได้สืบค้นมานะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งนะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างและมีข้อจำกัดอะไรบ้างสักครู่หนึ่งนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันต่อค่ะนักเรียนคะแต่ละแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีข้อดีอย่างไรบ้างกลุ่ม5ค่ะบอกข้อดีของแหล่งพลังงานอะไรคะ
1: หาได้ง่ายครับ
0: หาได้ง่ายคือแหล่งพลังงานอะไรคะ
1: ลมกับน้ำแล้วก็แสงอาทิตย์ครับ
0: ลมน้ำและแสงอาทิตย์ก็คือข้อดีของเขาคือหาได้ง่ายมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วกลุ่ม2กลุ่ม2เลือกแหล่งพลังงานอะไรคะ
2: น้ำลมและแสงดวงอาทิตย์ค่ะ
0: มีข้อดีอย่างไร
2: ทำไม่สามารถเกิดมลพิษได้ค่ะ
0: ข้อดีของเขาก็คือไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้ใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วถ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติมีข้อดีอะไรให้กลุ่ม3บ้างถ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติความร้อนใต้พิภพมีข้อดีอย่างไรคะ
3: ใช้ได้ตลอดเวลาครับ
0: ใช้อะไรได้ตลอดเวลาเอ่ย
3: ใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาครับ
0: เขาใช้มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแสดงว่าเขาสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้อดีของแหล่งพลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์คือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค่ะส่วนข้อดีของแหล่งพลังงานแก๊สธรรมชาติน้ำมันดิบถ่านหินความร้อนใต้พิภพคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากและตลอดเวลานั่นเองนักเรียนคะแต่ละแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเอามือลงค่ะยกค่ะให้กลุ่ม5บ้างกลุ่ม5ให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างนะคะตอบข้อจำกัดของแหล่งพลังงานอะไร
2: น้ำลมแสงค่ะ
0: น้ำลมและแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แหล่งพลังงานเหล่านี้มีข้อจำกัดอะไรคะ
2: ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนบอกว่าไม่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วถ่านหินแก๊สธรรมชาติความร้อนใต้พิภพมีข้อจำกัดอะไรกลุ่ม2บ้างกลุ่ม2บ้างไอติมให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างผัดกันบ้างนะคะ
4: ทำให้เกิดมลพิษได้ค
0: ่
4: ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้เกิดมลพิษได้ใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
5: เห
0: ็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อจำกัดนะคะของแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งนะคะข้อจำกัดของแหล่งพลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์คือใช้พื้นที่มากในการสร้างเขื่อนติดตั้งกังหันลมและแผงเซลล์สุริยะทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยสัตว์และพืชในบริเวณนั้นๆและไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลานะคะส่วนข้อจำกัดของแหล่งพลังงานแก๊สธรรมชาติน้ำมันดิบถ่านหินคือก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้และมีโอกาสหมดไปในอนาคตนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นข้อดีและข้อจำกัดของแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งค่ะนักเรียนคะตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะขอตัวแทนสรุปผลการทำกิจกรรมปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปบตัก5ทีปบแล้วนั่งตัวตรงเงียบก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเลือกเองเงียบก่อนนะคะเอามือลงก่อนกลุ่มไหนเสียงดังไม่ให้ตอบดีกว่ายกค่ะกลุ่ม2ยกก่อน กลุ่มสองยกก่อนต้นกล้าก็ได้เพราะว่าต้นกล้าเป็นคนยกได้นะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะปลายทางคะสามารถสรุปให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังนะคะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้าง
5: ได้รู้เรื่องพลังงานครับ
0: ได้รู้จักแหล่งพลังงานใช่ไหมคะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วมีแหล่งพลังงานอะไรบ้างที่หนูรู้จักในวันนี้
5: ถ่านหินครับ
0: มีถ่านหินใช่ไหมคะมีอะไรอีก
5: ลมครับ
0: มีลมมีอะไรอีก
5: แก๊สธรรมชาติครับ
0: แก๊สธรรมชาติหมดหรือยังคะ
5: น้ำครับ
0: น้ำหมดหรือยังเอ่ย
5: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆคะปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสรุปผลได้ว่าอย่างไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าการผลิตไฟฟ้าต้องใช้แหล่งพลังงานต่างๆมาทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนได้แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีหลายแหล่งเช่นถ่านหินน้ำมันดิบลมน้ำบางแหล่งมีจำนวนจำกัดสามารถใช้แล้วหมดไปเช่นถ่านหินน้ำมันดิบนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือใบงานเรื่องการผลิตไฟฟ้าหน้าที่145ถึง146และอย่างที่2คำถามหลังจากทำกิจกรรมหน้าที่147ถึง148ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PEA
3: อย่าคลุกคลาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูออนอนงสุดสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้นะคะขอทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรยังจำได้ไหมคะโอ้โหตอบเสียงดังเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางเลยนะคะสิ่งที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋งนั่นเองนะคะเด็กๆคะสิ่งที่เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นมานั้นนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างคะใครพอจะตอบได้บ้างเอ่ยนำไปทำอะไรได้บ้างคะตอบพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆนำไปทำอะไรบ้างคะนำไปเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์น้อยเด้งดึ๋งนะคะซึ่งเราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นของเล่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์รถของเล่นนั่นเองนะคะฟังชื่อเรื่องแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆคิดว่าตัวเองจะได้ทำอะไรเอ่ยวันนี้เก่งมากๆเลยนะคะก็คือประดิษฐ์รถเป็นของเล่นนั่นเองนะคะก่อนอื่นเด็กๆก็ต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย3ข้อด้วยกันนะคะไปดูในข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์รถของเล่นได้นะคะข้อที่2สามารถประดิษฐ์รถของเล่นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อที่3นะคะมีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์รถของเล่นนั่นเองนะคะดูจุดประสงค์แล้วเป็นยังไงคะยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูแอร์นั้นทำได้อย่างแน่นอนนะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะครูแอร์ก็มีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นทำท่ายังไงนะคะตื่นเต้นอุ๊ยตื่นเต้นใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้แล้วนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะต่อไปนะคะไปดูในส่วนของปริศนาคำทายของครูแอร์กันเลยนะคะเด็กๆนั่งตัวให้ตรงนะคะนี่เลยค่ะสำหรับปริศนาของครูแอร์นะคะก็คือทายคำจากภาพนั่นเองนะคะโอ้โหสังเกตเด็กๆของครูแอร์นั้นยกมือกันเต็มเลยนะคะตอนนี้เอามังกรค่ะเด็กๆขาเด็กๆดูรูปภาพแล้วเป็นยังไงคิดว่าตัวเองตอบได้ไหมตอบได้เพราะว่าง่ายมากๆเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางตอบพร้อมกันเลยดีไหมคะคำตอบที่ได้คืออะไรคะเด็กๆครูแอร์ไม่ค่อยได้ยินเลยคำตอบที่ได้คืออะไรคะ
1: กรรไกร
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คำตอบก็คือกรรไกรนั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะรับไปคนละกี่คะแนนดีคะเด็กๆให้ไปเลยคนละ100คะแนนปรบมือให้กับตัวเองหน่อยต่อไปค่ะขอเก็บอีกคนละ100คะแนนข้อที่2นะคะข้อที่2เด็กๆสังเกตรูปภาพนะทุกคนเอามือลงก่อนตอนนี้ทุกคนเอามือลงนะคะง่ายมากนะคะแค่เห็นก็ตอบได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นตอบพร้อมกันเลยนะคะคำตอบที่ได้คืออะไรคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะคำตอบที่ได้คือกระดาษนะคะกระดาษเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเฉลยก็คือกระดาษนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะรับไปเลยอีก100คะแนนเก่งมากๆเลยเด็กๆได้ไปคนละกี่คะแนนแล้วคะตอนนี้200คะแนนแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่อย่างแรกที่เราได้คืออะไรนะคะกรรไกรอย่างที่2ก็คือกระดาษ2อย่างนี้เป็นอะไรเอ่ยใครจะตอบได้บ้างคะเป็นอะไรนะคะเป็นวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการทำอะไรเอ่ยงานประดิษฐ์ของเรานั่นเองนะคะแสดงว่าในวันนี้เราจะใช้ทั้ง2อย่างนี้ไหมคะใช้ทั้ง2อย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรถของเล่นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆเป็นสิ่งที่ครูแอร์นั้นให้เด็กๆเตรียมมาเป็นประจำทุกวันเลยนะคะก็คืออย่างที่1คืออะไรคะเขาเรียกว่าแกนของกระดาษชำระนั่นเองนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะเด็กๆมีลักษณะเป็นสีอะไรคะ ป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหลือใช้แล้วใช่ไหมคะเราไม่นำไปทิ้งนะคะเด็กๆวันนี้เราจะนำมาประดิษฐ์เป็นรถของเล่นนะคะแต่เด็กๆคะวันนี้เด็กๆปลายทางนั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบไหมคะถ้าเตรียมมาครบนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะนอกจากแกนกระดาษชำระแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะเด็กๆแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นสีดำนะคะซึ่งอีกด้านนึงจะเป็นสีเทานะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะคะในส่วนกระดาษนี้นะคะเด็กๆเราก็จะใช้ทำเป็นล้อของรถนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรอีกกาวนะคะสำหรับกาวนี้นะคะวันนี้จำเป็นมากๆเลยเด็กๆเราก็จะใช้ในการปะติดกระดาษของเรานะคะรวมไปถึงล้อของรถยนต์นั่นเองที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นมาในวันนี้นะคะมีอะไรอีกคะนอกจากกาวในใครตอบได้มีอะไรอีกก็คือกระดาษสีนะคะเป็นสิ่งที่เรานั้นขาดไม่ได้เลยเด็กๆวันนี้รถของเราจะมีสีสันที่สวยงามก็เพราะว่าเรามีในส่วนของกระดาษสีนั่นเองนะคะซึ่งกระดาษสีนั้นครูแอร์ได้บังคับไหมคะว่าเด็กๆต้องใช้สีอะไรได้บังคับไม่เอ่ยไม่ได้บังคับนะคะเด็กๆจะทำรถของเด็กๆเป็นสีอะไรก็ได้นะคะสามารถใช้จินตนาการของตนเองนะคะแล้วก็ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้เลยนะคะนอกจากกระดาษสีแล้วมีอะไรอีกก็คือกรรไกรกรรไกรใช้ทำอะไรคะใช้ในการตัดกระดาษเองนะคะเด็กๆกรรไกรครูแอร์พูดทุกชั่วโมงเลยก็คือให้ใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่ากรรไกรเป็นยังไงคะเป็นของมีคมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะกรรไกรอาจจะมีความแหลมนะคะฉะนั้นเด็กๆควรใช้งานอย่างระมัดระวังนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะนอกจากกรรไกรแล้วมีอะไรอีกคัตเตอร์กับกรรไกรใช้เหมือนกันไหมใช้เหมือนกันไหมคะกรรไกรใช้ในการอะไรเอ่ยตัดแต่ว่าถ้าคัตเตอร์ใช้ในการอะไรคะกรีดนั่นเองนะคะวันนี้คัตเตอร์เราจะใช้ในการกรีดก็คือกรีดในส่วนของตัวรถตัวที่เราจะนั่งนะคะทำให้คนนั่งนะคะเราจะทำการกรีดลงไปนั่นเองนะคะมีอะไรอีกนี่เลยค่ะเด็กๆสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือดินสอนะคะดินสอมีใครไม่ได้เตรียมมามีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะเด็กๆเตรียมมาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะในส่วนของงานประดิษฐ์ดินสอใช้ทำอะไรคะเด็กๆใช้ในการร่างหรือว่าวาดแบบนะคะหรือร่างเป็นเส้นนะคะเด็กๆคะในส่วนของดินสอก็ต้องมาคู่กับอะไรเอ่ยยางลบนั่นเองนะคะเด็กๆก็มีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆวัสดุอุปกรณ์ของเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นในวันนี้คืออะไรคะสีเมจิกนะคะเป็นสีที่เรานั้นต้องใช้ในการตัดเส้นนะคะหรือว่าทำลวดลายขึ้นมานั่นเองนะคะนอกจากสีเมจิกแล้วนะคะเด็กๆก็ยังมีในส่วนของไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็คืออย่างสุดท้ายที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะไม้บรรทัดใช้ในการตีเส้นแล้วก็วัดขนาดนั่นเองนะคะเด็กๆคะเมื่อเรารู้จักวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆดูแล้วยากไม่เอ่ยไม่ยากนะคะมีใครไม่ได้เตรียมมามีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นเตรียมมากันครบเลยนะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะบวกคะแนนให้กับเพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆครูแอร์ก็มีตัวอย่างการประดิษฐ์รถของเล่นมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแต่ว่า

0: อนนี้ครูแอร์มีตัวอย่างหรือยังเอ่ยมีหรือยังคะยังไม่มีวันนี้ใช้วิธีไหนอีกแล้วคะ
1: เ
0: สกขึ้นมานะคะเด็กๆต้นทางมีพลังไหมคะ
1: ม
0: ีเด็กๆปลายทางล่ะคะมีไม่เอ่ยมีนะคะถ้ามีช่วยครูแอร์นับเลขหน่อยค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โหเด็กๆค่ะตอนนี้รถของครูแอร์ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆลองสังเกตเลยค่ะน่ารักไหม
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับรถในวันนี้ที่ครูแอร์ทำมาประดิษฐ์จากอะไรเด็กๆช่วยกันตอบเลยแกนกระดาษชำระนอกจากแกนกระดาษชำระมีอะไรอีกกระดาษสีเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่ทำให้งานของเรานั้นติดกันเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: กาว
0: นะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะเด็กๆวันนี้มีไม่มากนะคะแล้วก็เด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมเห็นตัวอย่างแล้วคิดว่าทำได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนั้นตอบเสียงดังเลยนะคะเด็กๆบอกว่าทำได้นะคะเด็กๆคะเมื่อเราชมในส่วนของตัวอย่างกันแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูวิธีการทำนะคะก็เด็กๆนั้นจะได้ชมการสาธิตจากครูแอร์นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วครูแอร์ขอเด็กชายยินดีสักหนึ่งรอบได้ไหมคะอ่านั่งตัวให้ตรงเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตนะคะเด็กๆครูแอร์ขอเด็กชายยินดีหนึ่งรอบเด็กๆทำเองได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะครูแอร์ไม่ทำให้ดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกันกับเด็กๆที่อยู่ต้นทางได้เลยค่ะอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะ

โอ้โหเด็กๆของครูแอร์นั้นสุดยอดกันจริงๆเลยนะคะปรบมือให้กับตนเองหน่อยค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็ไปชมการสาธิตการทำรถจากครูแอร์กันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็มาชมการสาธิตจากครูแอร์กันเลยค่ะสิ่งที่ครูแอร์จะทำในวันนี้นะคะก็คือในส่วนของรถของเล่นนั่นเองนะคะซึ่งจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆนี่เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำนะคะเด็กๆเราไปดูอย่างที่1กันเลยนะคะอย่างที่1ก็คือในส่วนของกาวนั่นเองนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะแกนกระดาษชำระนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้ทำตัวรถในวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกรรไกรค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคัตเตอร์นะคะเด็กๆใช้ในการกรีดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของสีเมจิกนะคะนี่เลยค่ะใช้ในการตัดเส้นนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆก็คือในส่วนของดินสอนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับวิธีการทำนะคะง่ายๆเลยค่ะครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของแกนกระดาษชำระนะคะเลือกมา1อันเท่านั้นนะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะเราก็วางลงไปที่กระดาษของเราแบบนี้นะคะวางได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ความยาวนะคะของแกนกระดาษชำระนะคะเราก็จะมาวัดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าความยาวของแกนกระดาษนะคะสิ้นสุด

0: Group 3.
1: Can we play the piano?
0: Group 4.
1: Can we play the piano?
0: Group 5.
1: Can we play the piano?
0: Everybody.
1: Can we play the piano?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
1: Can we play the piano?
0: โอเคเมื่อเด็กๆทราบแล้วว่าคำถามไหนใช้ถามใครเด็กๆพอแยกออกไหมครับว่าคำถามไหนอ่ะสมมติว่าทิชปาล์มอยากถามว่าเขาผู้หญิงคนนั้นสามารถเล่นเปียโนได้ไหมใช้คำถามที่เท่าไหร่ครับ one two or three
1: two
0: very good ถ้าทิชปาล์มจะถามว่าเขาผู้ชายคนนั้นเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้หรือไม่ใช้ number อะไรครับ one two three
1: three
0: ถ้าถามเธอล่ะถามสองคนแบบนี้ใช้ one two or threeOne โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวอย่างนั้นเขายกตัวอย่างไว้ว่าอย่างไรอ่านักเรียนดูที่รูปเขาใช้เครื่องดนตรีชนิดไหนครับ
2: Piano
0: Very good เพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ 3, 2, 1
1: Can you play the piano?
0: Can you play the piano? ถามอยู่ก็ต้องตอบด้วยI ถามยูต้องตอบ I เพราะว่ามีแค่2คนอ่ะโอเคถ้าเล่นได้ถ้าสามารถเล่นได้ฉันต้องตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes I can
0: Yes I can Very good ถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: No I can't
0: I can't
1: No.
0: ถ้าเล่นได้ใช้ประโยคไหนครับ
1: Yes I can
0: ถ้าเล่นไม่ได
1: ้ No I can't
0: Very goodโอเคสุ่มสุ่มขออนุญาตสุ่ม number number two โอเค stand up please นักเรียนปลายทางนะครับเลขที่2ยืนขึ้นได้เลยตอนนี้อ่าโอเคพร้อมแล้วฟังคำถามจากทีเชอร์ครับ Can you play the piano
3: Yes I can
0: Very goodSit down นั่งลงต่อไปขอเลขที่ number 6 6 okay can you play the piano
3: no I can't
0: very good นั่งลงในเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่า2คนนี้มีทั้งเล่นได้กับเล่นไม่ได้โอเคไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวมีคำถามต่อไปพร้อมที่จะให้เด็กๆนั้นได้ตอบกันอย่างแน่นอนเลยครับเด็กๆครับเห็นเครื่องดนตรีชนิดใดในภาพนี้บ้างครับออกเสียงดังๆพร้อมกันเลย
1: Drums
0: Very good มาดูกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอให้เลขที่3เลขที่3เป็นคนตั้งคำถามเลขที่4 Number 4เป็นคนตอบโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มเลย
4: Can you play the drums
5: Yes I can
0: Yes I can I เล่นได้นั่นเองครับ Very good นั่งลงได้เลยต่อไปถ้าเด็กๆเล่นไม่ได้เราจะตอบว่าอย่างไรพูดพร้อมกันเลย
1: No I can
0: อีกครั้งนึงครับ Can you play the drums
1: No I can
0: ถ้าเล่นได้ล่ะครับ
1: Yes I can
0: Very good โอเคยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องดนตรีในการถามแค่นั้นเองไปดูกันต่อเลยครับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวชิปามจะตั้งคำถามให้ถ้าพร้อมแล้ว Can you play the flute? Can you play the flute? โอเคตอนนี้ให้สิทธิ์ทุกคนเลย Touch your ears Touch your ears 3, 2, 1ปิ่นปิ่น stand up please okay can you play the flute
5: no I can't
0: no I can't okay ไปต่อเลยขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคน touch your ears again 3, 2, 1
6: you
0: okay ครับมา can you play the flute Can you play the flute?

0: Yes, I can.
1: โอเค very good. อ่ะต่อไปทิชชาปาล์มขอให้กรุ๊ป1ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบหน่อยได้ไหมกรุ๊ป1โอเคพร้อมแล้วตั้งคำถามนี้เลย3 2 1เอาใหม่ครับขอให้เสียงท้ายเป็นเสียงสูง3 2 1
2: Can you eat food?
1: One more time อีกครั้งหนึ่ง
2: Can you eat food?
1: Very good Group 2ตอบเลย
3: Yes, I can
1: โอเค Group 2ตั้งคำถามให้ Group 4ตอบ3 2 1
2: Can you eat food?
1: Group 3โอเคนั่งเล่นได้และเล่นไม่ได้เลยเก่งมากๆเลยสามารถตอบได้หลากหลายเลยนะครับต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบพร้อมแล้ว3 2 1กรุ๊ปที่จ๋าตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบครับ3 2 1
2: Can you
1: eat food? โอเคกรุ๊ป4ตอบต่อไปให้กรุ๊ป5ตั้งคำถามให้เพื่อนปลายทางตอบนะครับ3 2 1
2: Can you
1: eat food? ต่อไปกรุ๊ป5ตั้งคำถามให้เพื่อนปลายทางตอบครับ3 2 1
2: Can you eat food?
1: เอาใหม่ลูกขอให้เสียงท้ายเป็นเสียงสูง3 2 1นักเรียนปลายทางตอบเพื่อนๆกรุ๊ป5ได้เลย3 2 1เก่งมากๆเลยครับกรุ๊ป1มาตอบคำถามทีเชอร์มีคนบอกว่ายังไม่ได้ตอบใช่ไหม Can you play the flute ใครเห็นกรุ๊ป1ทีเชอร์บ้างมาหรือเปล่าไม่มาถ้ามาต้องเสียงดังกว่านี้3 2 1 Can you play the flute
2: yeah.
1: ทั้ง yes และก็ no เด็กๆสามารถตอบได้หลากหลายได้เลยนะครับมาดูกันต่อเลยต่อไปกรุ๊ป5บ้างเตรียมตัวตอบคำถามทีเชอร์ Can you play the violin กรุ๊ป5ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4บ้าง
2: Can you play the violin
1: กรุ๊ป4ตอบเลยต่อไปกรุ๊ป4ตั้งคำถามเลย
2: Can you play the violin?
3: No, I can't
1: ต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามครับ
2: Can you play
1: the violin? 3 2 1
2: Can you play the violin?
1: กรุ๊ป2ตอบครับ
2: No, I can't
1: ต่อไปกรุ๊ป2ตั้งคำถามครับอีกครั้งหนึ่งครับ
2: Can you play the violin?
1: กรุ๊ป1ตอบเลย
2: No, I can't
1: โอเคถ้าเด็กๆเล่นได้ก็ตอบว่า Yes, I can ถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกว่า No, I can't แบบนี้นั่นเองไปดูกันต่อเลยเราเปลี่ยนแล้วคราวนี้เปลี่ยนแล้วขออาสาสมัครตัวแทนกรุ๊ป1ใช้ไมค์ยกมือขึ้นกรุ๊ป2ขอตัวแทนลุกขึ้นเลยครับคุยกันดีๆแล้วเลือกมาเลยว่าจะเป็นใครตั้งคำถามในการถามคำถามนี้กรุ๊ป1ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบครับ3 2 1
0: Can she play the Can she play the trumpet? No, I can't
1: เด็กๆดูตอบไอไม่ได้นะครับต้องตอบว่าอะไรครับถามชีเราก็ต้องตอบว่าชีนั่นเองมาดูอีกครั้งหนึ่งครับกรุ๊ป1ถามเลย
0: Can she play the trumpet? No, she can
1: No, she can โอเคถ้าเขาเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรกล้า
0: Yes, she can
1: โอเคอ่ะนั่งลงสิดาวเด็กๆครับไหนลองมาออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 3 2 1แคนอะไรครับดูดีๆครับ3 2 1โอเค can she play the trumpet ถ้าเขาถามชีตอบชีได้เลยมาถ้าเขาเล่นได้ตอบว่าอย่างไรครับ
4: Yes
1: ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่าอย่างไร
4: No she
1: can Very good ไปดูกันต่อเลยมาดูที่รูปภาพก่อนมาวิเคราะห์ภาพก่อนท้านักเรียนต้นทางและปลายทางกันเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับในภาพเตรียมตัวดีๆแล้วเขาเป่าอะไรอยู
4: ่
1: ทรัมเป็ตถ้าพร้อมแล้วเรามาตั้งคำถามเชื่อปามยังไม่เปิดคำถามมาให้ใครสามารถเห็นข้อมูลจากรูปภาพนี้แล้วตั้งคำถามได้ไอซ์มาลองดู
0: Can he play the trumpet
1: Can he play the trumpet ใช่ไหมครับถูกต้องนะขออีกครั้งนึง
0: Can he play the trumpet?
1: Can he play the trumpet? ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเลย Can he play the trumpet? ใครสามารถตอบได้บ้างอ่ะเชฟมาลองดูสมมุติว่าถ้าเขาเล่นได้เชฟครับสมมุติว่าถ้าเขาเล่นได้เชฟจะตอบว่าอย่างไร
0: Yes he can
1: Yes he can very goodต่อไปนั่งลงได้ครับต่อไปทั้งห้องเลยถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่าอย่างไรนะครับ
4: No he can't
1: Very good No he can't เด็กๆครับเห็นไหมครับว่าที่ชั้นใส่สีที่แตกต่างมาให้ตรงนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะตั้งคำถามได้ว่าเด็กๆนั้นตั้งคำถามกับใครนั่นเองว่าเป็นเพื่อนคนไหนนั่นเองครับLet's practice ของเราในวันนี้ทิชปามขอเปลี่ยนหน่อยในการที่เราจะตั้งคำถามสนทนากับเพื่อนๆนั้นแต่ครั้งนี้ทิชปามเพิ่มมาให้เด็กๆนั่นก็คือการ writing ก็คือการเขียนนั่นเองครับเด็กๆจะได้ทำใบงานที่9กันนะครับใบงานที่9 who can play เป็นคำถามที่เป็นใบงานที่เด็กๆนั้นจะต้องบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กๆนั้นจะมีภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพที่ดูที่ตัวอย่างได้เลยเด็กๆครับตัวอย่างจะเป็นภาพฟลุตและก็มีชื่อว่าอะไรเอ่ยแจ็คเราจะตั้งคำถามว่า who can play the flute who can play the flute ใครครับที่เรากำหนดไว้ให้ชื่อแจ็คนั่นเองครับเธอตอบได้เลยครับว่าแจ็ค can play the fluteเด็กๆนั้นสามารถเขียนไปเลยนะครับว่าแจ็คเนี่ยเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่เรากำหนดให้แต่ละข้อไว้ได้ยกตัวอย่างเลยข้อที่1เราตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไรครับ Who can play the flute ใช่หรือไม่ข้อที่1เรายังใช้คำถาม Who can play the flute ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเราจะต้องตั้งคำถามว่าWho can play the violin? เพราะว่าทีเจอร์มีรูปไวโอลินมาให้เห็นไหมครับ Who can play the violin? แล้วใครจะต้องตอบครับเจนนั่นเองครับเจน can play the violin เด็กๆก่อนต้องดูข้อมูลว่ารูปภาพที่สปามกำหนดมาให้แต่ละข้อเป็นเครื่องดนตรีชนิดใดตั้งคำถามโดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรีชนิดนั้นจากนั้นมาดูกันวิธีการตอบนะครับว่าใครเป็นคนเล่นได้ทิชปามก็จะมีชื่อมาให้นั่นเองครับเขียนชื่อลงไปแล้วก็เขียนว่าเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนได้รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับในการทำขั้นตอนกิจกรรมนี้ค่อนข้างซับซ้อนสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับโอเคเด็กๆพร้อมไหมครับในการทำกิจกรรมถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลย

0: Everybody time is up หมดเวลาในการฝึก practice ของเราแล้วซึ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนั่นเองครับเด็กๆสามารถนำไปทำเป็นการบ้านได้นะเพราะว่าการเขียนนั้นจะต้องเขียนด้วยความสวยงามนะครับเด็กๆครับเรายังมีอีกหนึ่งใบงานนั่นก็คือใบงานที่10ตอนนี้นั่นก็คือเรื่อง playing music นะครับอ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามเดี๋ยวเรามาดูบทอ่านกันเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบทอ่านนั้นเด็กๆลองดูได้เลยครับเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยโอเค open page 69โอเคครับจะเจอเรื่องราวเกี่ยวกับ playing musicเดี๋ยวครั้งแรกนั้นทิรปามจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังแล้วขณะที่ออกเสียงนั้นนักเรียนลองดูนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นตัวละครเป็นปลายทางด้วยนะครับเวลาอ่านบทความหรือฟังบทความต่างๆลองจับใจความดูนะครับว่าตัวละครมีใครบ้างว่าใครเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆสามารถขีดเขียนลงไปในบทความนี้ได้เลยนะครับเช่นครั้งนี้ที่ปามจะอ่านออกเสียงให้ฟังแล้วให้เด็กๆเขียนว่าขีดเส้นใต้คำว่าบุคคลนั้นชื่อว่าอะไรก็ตามเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดเด็กๆครับที่ปามให้หนูทำอะไรครับขีดเส้นใต้อะไรครับขีดเส้นใต้หาว่าใครเขาทำมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปออกเสียงพร้อมกันได้เลย Playing music in the town. A group of friends are playing music. Ben can play the drum. Sam can play the trumpet. Tim can play the piano.And Jim can sing well. Ben asks, "Who can play the violin?" "I can play the violin," says Sarah. Tim asks Jack, "Can you play the flute?"No, I can't. I can play the guitar, say Jack. ตอนนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางคนใดนะครับขีดเส้นใต้แล้วยกมือให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ให้เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยPlaying music. Playing music.
1: Playing music.
0: In the town.
1: In the town.
0: A group of friends.
1: A group of friends.
0: Are playing music.
1: Are playing music.
0: Ben can play the drum.
1: Ben can play the drum.
0: Sam can play the trumpet.

0: Tim can play the piano.
1: Tim can play the piano.
0: And Tim can sing well.
1: And Tim can sing well.
0: Ben asks, who can play the violin? Ben asks, who can play the violin? I can play the violin.
1: I can play the violin.
0: Say Sarah.
1: Say Sarah.
0: Tim asks Jack, can you play the flute? No, I can't.
1: No, I can't.
0: I can play the guitar.
1: I can play the guitar.
0: Say Jack.
1: Say Jack.
0: Okay. เด็กๆครับดูตามรูปภาพที่ทิฟฟานได้ขีดเส้นไว้ก็ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าใครสามารถเล่นกลองได้ครับVery good เบนเล่นกลองนั่นเองต่อไปเครื่องดนตรีเครื่องที่2นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรเห็นเป็นเครื่องอะไรครับทรัมเป็ตใครสามารถเล่นทรัมเป็ตครับแซม very good ต่อไปทิมเขาสามารถเล่นอะไรได้ very good ทิมเขาเล่นเปียโนได้นั่นเองครับต่อมาจิม can sing well sing เป็นคำกริยามีความหมายว่าอย่างไรครับ singร้องโอเคครับเขาร้องได้ดีเลยนั่นก็คือจิมจิมเขาร้องเพลงนั่นเองครับเกือบเป็นวงดนตรีหนึ่งได้แล้วนะต่อไป I can play the violin ประโยคนี้ใครเป็นคนพูดครับ Sarah Sarah เขาเล่นอะไรได้นะ violin โอเคต่อมาและอันสุดท้ายเหลือหนึ่งคนนั่นก็คือแจ็คนั่นเองครับแจ็คเขาสามารถเล่นอะไรได้ครับกีตาร์แจ็คเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้นั่นเองเด็กๆเมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าตอบคำถามกันนะครับโอเคดูตัวอย่างข้อที่1เขาถามไว้ว่า who can play the drums who can play the drums ใครสามารถเล่นกลองได้ครับคำตอบนั่นก็คือ Ben can play the drums โอเคนักเรียนก็เขียนตอบไปเลยครับว่า Ben can play the drums ยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแล้วกัน Who can play the piano เด็กๆดูที่ประโยคที่มีคำว่า piano ได้เลย
2: Team
0: เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้จะต้องตอบว่าอย่างไรครับ Team can play the piano นั่นเองเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นทีม can play the อะไรลูก piano โอเคแบบนี้นั่นเองถ้าใครเข้าใจแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูปลายทางช่วยควบคุมดูแลในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

สะกดผิดลูกดูดีๆมันต้องแบบนี้เห็นเหมือนกันเลยใครเล่นได้เปียโนอ่ะ

Maracas Maracas สะกดง่ายๆลองดูRa Ra ตัว R

ันนี้ถูกแล้วเหลืออันนี้อันนี้ลบออกขอยังลบให้ลูกให้เพื่อนหน่อยลูกลบตรงไหนไหนครับถูกต้องไม่ใช่ข้อนี้คืออะไรครับออกเสียงว่ายังไงเปียโนถูกไหมถูกแล้วถูกยังถูกแล้วแต่อันนี้ไม่ถูกไงอันนี้ไม่ใช่เปียโนอันนี้คือไวโอลินโอเคอันนี้ออกเสียงว่ามาราคัสนะครับเนี่ยตอนนี้นะความตรวจหน่อยไม่ใช่เอาออกเลยเอาแค่นี้แล้วเอาตอบเขาทั้งประโยคเลยครับว่าเขาซิงเป็นยังไงบ้างเขาซิงดีไหมถูกต้องลงให้สะอาดก่อนไม่ให้สะอาดก่อนโอเคค่อยๆลูกไม่ต้องรีบครับผมตรงนี้ใช้ตัวพิมพ์เล็กได้เลยครับเพราะว่าในประโยคแล้วแบบนี้เลยข้อ3ไหนอ่ะเอาที่ครูวงอย่างเดียวว่าครูขีดชื่อไปหาใครนี่เหลือไว้ทำไมลูกโอเคเดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังนะต่อไปดูอันนี้กันซาร่าทีเชอร์วงไว้ให้มันไปทางไหนซาร่าครับผมกำลังไปเขาถามว่า who can play the violin ใช่ไหมกล้าดูแล้วเขาตอบว่าอะไรใครเป็นคนตอบว่า I can play อ่ะเซซาร่าก็แปลว่าซาร่าเป็นคนพูดSit properlyEverybody, time is up. หมดเวลาในการทำกิจกรรมลงแล้วครับยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับแล้วนำมาส่งให้ครูปลายทางและชื่อปาล์มตรวจได้เดี๋ยวชื่อปาล์มจะตรวจสอบให้นะครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปนั้นชื่อปาล์มเตรียมอะไรมาให้เด็กๆนะครับแรปอัพของเรามาดูกันดีกว่าช่วงแรปอัพของเรามาเด็กๆครับออกเสียงเครื่องดนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 2 1อีกครั้งหนึ่งครับทัมเบอรีนมาราคัสโอเคเมื่อเด็กๆนั้นรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้วเรามาลองแต่งประโยคกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆดูเขาเล่นอะไรครับคนนี้ไหนลองถามว่าคุณเล่นไวโอลินเป็นหรือเปล่าจะถามว่าอย่างไรครับ Can you อีกครั้งหนึ่งครับ Can you play the violin ถ้าเล่น

0: เป็นตอบว่า yes
1: yes I can
0: ถ้าเล่นไม่ได้ตอบว่า
1: no I can
0: โอเคอีกครั้งหนึ่งครับลองดูเด็กผู้หญิงคนนี้ถามเขาว่าเล่นทรัมเป็ตเป็นไหมด้วยประโยคไหนครับอีกครั้งหนึ่งครับ Very good ถ้าเขาเล่นได้ตอบว่า
1: Yes
0: อะไร Yes she can ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่า No she can't โอเคมาดูคำถามนี้ถามว่าเขาผู้ชายคนนี้เล่นทรัมเป็ตได้ไหมด้วยคำถามที่ว่าอีกครั้งหนึ่งครับCan he play the trumpet?
1: Can he play the trumpet?
0: ถ้าเขาเล่นได้ตอบว่า
1: Yes he can.
0: Very good. ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่า
1: No he can't.
0: No he can't. Okay. เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้แล้วก็สามารถตั้งประโยคคำถามและตอบได้อย่างแน่นอนเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะจากกันไปทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยทำแบบประเมินตนเองให้ทิชปามและคุณครูปลายทางได้ทราบด้วยนะครับว่าเด็กๆนั้นมีความรู้ในการออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายตอบคำถามได้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะให้คุณครูต้นทางและปลายทางนะครับนำไปปรับในการใช้ในการสอนนั่นเองครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั่นก็คือเรื่อง time for sportsโอเคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในช่วงต่อไปเลยนั่นก็คือใบงานที่11เรื่อง Time for Sports โอเคสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: แซกตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
4: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังการให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่นั่งทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาอะไรภาษาไทยของเรียนชั้นป.3 1ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านกลอนชนิดหนึ่งที่เราก็เคยอ่านมาแล้วแล้วก็รู้จักมาแล้วบทตอนป.1จำได้ไหมเอ่ยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดียวก็มาหรือบทของป.2กาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื่อหรือว่าป.3ที่เราท่องอยู่ทุกวันบทเด็กอะไรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู
1: ้เรายังด้อยเรียนศึกษา
2: ประมาณนี้เด็กๆก็รู้หรือเปล่าว่าบทกลอนที่เราท่องไปนี้เราเรียกว่ากลอนดอกสร้อยซึ่งกลอนดอกสร้อยนั้นคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้ความหมายจะมาเรียนรู้ความหมายแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะมีแผนผังมาให้เด็กๆลองลากเส้นลองเขียนฉันทลักษณ์ดูซิว่าสัมผัสบังคับเป็นอย่างไรแต่ละวรรคมีกี่คำแบบไหนเรียกว่า1บทแบบไหนเรียกว่า1บาทแบบไหนเรียกว่า1วรรครู้จักหรือไม่แล้วก็แน่นอนวันนี้ถ้ามีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยเริ่มจากการทบทวนก่อนลูกบทที่เราเคยท่องชื่อว่าบทแมวเหมียวหรือแมวเอ๋ยแมวเหมียวคุณครูจะให้เด็กๆพูดเติมนะครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูกันเติมหน่อยจากบทนี้คุณครูก็มีเว้นให้มันหายวับไปบางวรรคใช่ไหมลองต่อให้คุณครูพร้อมนะคุณครูจะบอกว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวหนูต่อว่าร
1: ูปร่างประเปรียวเป็นนักหน
2: าเป็นนักหรือเป็นหนักนักหนาหรือหนักหนาน ักหนานะเอาใหม่แมวเอ๋ยแมวเหมียว
1: รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา
2: เอาใหม่ให้มีชีวิตชีวาให้มีชีวิตชีวานักหนาหรือนักหนาน ักหนาปลายทางพร้อมต้นทางพร้อม1 2 3แมวเอ๋ยแมวเหมียว
1: รูปร่างปากเปรียวเป็นนักหนา
2: ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา
1: เฝ้าแม่เฝ้าหลานน่าเอ็นดู
2: รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง
1: ข้าข้าสันนั่งระวังหมู
2: ควรนับว่ามันกตัญญูลืมแล้วยกมือขึ้นยังไม่ลืมหรอกลูกน่าจะยังมีความทรงจำเล็กๆน้อยๆอยู่ใช่ไหมท่องบทนี้พร้อมกันบนกระดานต้นทางและปลายทางคุณครูไม่ชี้ให้นะลูกกวาดสายตาเองจากบนลงล่างถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

ท่องแบบอาขยานพร้อมท่องได้ไหมแมวเอ๋ยแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็กนะร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก่อมาใครได้บ้างใครได้ยกมือเอาลองดูก่อนอ่ะพร้อมปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมพร้อมกันเลยหนึ่งใครไม่ร้องขอให้ขี้เหร่เลยดีกว่าใช่ไหมเออใครร้องขอให้หล่อสวยน่ารักตลอดไปอ้าวพร้อมหนึ่งสองสามแม่

0: ปรบมือให้ตัวเองจ้าเก่งมากปลายทางด้วยนะลูกต่อมาอีกหนึ่งบทบทนี้ปออะไรที่เพิ่งอ่านไปเลยป.3เก่งมากชื่อบทว่าเด็กน้อยหรือเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะต่อให้คุณครูลูกปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมคุณครูจะขึ้นให้เด็กเอ๋ยเด็กน้อยต่อว่าเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
1: เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
1: จงทำเรียนให้เธอจะเกิดผล
0: ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
1: เกิดเป็นคนควรขันขยันเถอ
0: แบบอาขยานพร้อมจะถ้าเตรียมยืนขึ้นเหมือนที่เราเคยฝึกซ้อมปลายทางเด็กๆฝึกอย่างไรคุณครูไม่ทราบนะลูกแต่ต้นทางของเราป.3ฝึกแบบไหนถ้าเตรียมที่สอนไว้ลูกถ้าเตรียมพร้อมเหมือนกับลงแข่งอีกครั้งหนึ่งเต็มเสียงปลายทางท่องพร้อมกันแบบอาขยานทำนองสนอ1 2 3

าไพเราะมากนะครับเรียบร้อยแน่นอนทั้งสองบทนี้ท่องแล้วรู้ความหมายหรือไม่ว่าทั้งสองบทนี้ให้ความหมายว่าอะไรย้อนกลับไปตอนป.1หรือป.3เราก็รู้แล้วลูกเพราะว่ามีคังคำศัพท์แล้วก็ความหมายอยู่ในหัวเราเยอะแล้วเราก็น่าจะรู้ว่าบทแมวเหมียวบทนี้ให้ข้อคิดในเรื่องอะไรมันกัดหนูเราลองคิดซิต้องให้ข้อคิดใช่ไหมข้อคิดนี้ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอ้าวแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาใครจะตอบเอ๋ยอ้าวผิดไม่เป็นไรเลยลูก

0: ถูกเอาตามความเข้าใจของเราเมทันจ้ะเมทันคิดว่าบทอาขยานแมวเหมียวบทนี้ให้เขาคิดในเรื่องใด
1: แมวทำได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดค่ะ
0: อย่าอย่างไรต่อคะทำได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดจ้ะแค่นี้โอเคนั่งลงจ้าปรบมือให้เมทันที่กล้าแสดงออกนะจ้าอากล้าพูดกล้าคิดแต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดลูกขอคนอื่นอย่างไรบ้างเอาบีมเด็กไปทางคิดว่าบทแมวเหมียวที่เราเรียนตอนป.1 นี่ให้เขาคิดอะไรกับเรารู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำสำนักระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญู
1: มันเป็นสัตว์ที่กตัญญูค่ะ
0: อย่างไรเพราะเหตุผลอะไร
1: เอารักเข้าต่อตั้งค่ะ
0: คืออะไรลูกเอารักเข้าต่อตั้งจะใช้เวลาคิดต่อไหมจะคิดต่อไหมลูกนั่งคิดก่อนนาวาจ้าให้เขาคิดในเรื่องอะไร
2: แมวรักเจ้าของครับ
0: ยังไงต่อจ๊ะ
2: ช่วยข้าช่วยไล่หนูครับ
0: ช่วยไล่หนูยังไงต่อลูก
2: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้ปรบมือให้นาวากับบีต่อไปใครได้เพิ่มเติมอีกลูกข้อคิดคือเราต้องสามารถนำบทที่อ่านเนี้ยมาปรับใช้ได้กับชีวิตของเราด้วยมันเปรียบเทียบเปรียบเปรยกับชีวิตของเรายังไงคิดไม่ออกมาดูกันลูกบทนี้ก็คือเขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์อะไรสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์ใช่ไหมเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่มีความกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้เลี้ยงเหมือนกันกับเราไหมถ้าเราอ่านเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่ต่างอะไรจากแมวก็คือเราก็ต้องรู้จักความกตัญญูตอบแทนใครลูกผู้มีพระคุณเหมือนกันให้ดูแมวจากวันนี้เป็นตัวอย่างไว้เห็นไหมว่าเราเลี้ยงมันไม่ใช่แค่เลี้ยงเพื่อความน่ารักใช่ไหมเลี้ยงแล้วค่ำๆขึ้นมาแมวมันก็ไม่หลับไม่นอนมันก็มานั่งเฝ้านั่งไล่นั่งจับหนูนั่งจับแมลงให้เราใช่ไหมดังนั้นเราก็เป็นคนเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องมีความกตัญญูอย่าให้อายแมวเหมียวนะจ๊ะมาดูอีกบทนึงลูกบทเด็กน้อยบทนี้เหมือนกันเลยคุณครูถามว่าให้ข้อคิดในเรื่องใดอ้าวกล้า
1: ให้เด็กศึกษาครับจะได้มีความรู้เยอะๆครับ
0: ศึกษาอะไรลูก
1: การเรียนครับ
0: ใหม่เรียบเรียงความคิดใหม่เรียบเรียงคำพูดใหม
1: ่ให้เด็กๆศึกษาการเรียนเพื่อชีวิตในอนาคตครับ
0: ปรบมือให้กล้าคนอื่นเพิ่มเติมไหมจ้าเมทันจ้า
1: ถ้าตั้งใจเรียนในวันนี้เราอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันหน้าค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันจ้าเอาของกล้ากับของเมทันมารวมกันก็จะได้ความหมายก็คือให้เด็กขยันหมั่นเพียรและก็รักการเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาถ้าเกิดว่าเราเห็นความสำคัญของการศึกษารู้จักเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้อนาคตก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้นั่นเองจ้าดังนั้นจากบททั้งสองบทนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรหรือไม่ว่าบทแมวเอ๋ยแมวเหมียวนี้มีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรออโต้จ้าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายมันต้องมีคำที่เหมือนกันอยู่เอาคำขึ้นต้นก่อนลูกแมวเอ๋ยแมวเหมียวกับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรที่เหมือนกัน
1: แมวเอ๋ยแมวเหมียวแล้วก็เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ๋ยอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือจ้านี่น่ารักคุณครูจะบอกอะไรให้ลูกเวลาเพื่อนตอบคำถามเพื่อนทวนคำถามก่อนด้วยบทแมวเอ๋ยแมวเหมียวกับบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำขึ้นต้นที่เหมือนกันคือคำว่าเอ๋ยครับนี่แบบนี้เข้าใจชัดเจนดีมากออโต้ลูกแล้วคำลงท้ายล่ะคำลงท้ายยกมือสูงสูงไอ้ลูกถ้าอยากตอบสูงสูงสูงสูงเลยลูกมั่นใจเอาไอ้เชิญจ้าครูกำลังฝึกความมั่นใจในตัวเองลูกตอบผิดก็ไม่ว่าอะไร เอาไอ้บทลงท้ายขึ้นต้นได้แล้วมีคำว่าเอ๋ยเหมือนกันแล้วคำลงท้ายอะไรลูก
3: ลงท้ายได้เอ๋ยเหมือนกันครับ
0: ตอบมันออโต้ได้ไหมอ้าวลงท้ายยังไงนะถูกต้องเอ๋ยเหมือนกันแต่ขอวิธีการตอบแบบออโต้

0: บทแมวเอ่ยแมวเหมียวประโยคสุดท้ายอ่านว่าพอดูอย่างไว้ใส่ใจตัวใส่ใจเอ่ยคำลงท้ายของเด็กเกิดเด็กน้อยเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยมีคำว่าเอ่ยเหมือนกันครับ
1: ปรบมือจ้าเอาไอ้ตอบเองลูก1 2 3
2: บทแมวเอ่ยแมวเหมียวมีคำลงท้าย
1: น้ำร้อนเข้าจ้าให้ไอ้จิบนิดนึงอ่ะต่อลูก
2: มีคำลงท้ายว่า
1: สู้ๆจ้าอ่ะ
2: พอรู้อย่างไว้ใส่ใจเอ่ยบทเด็กเอ่ยเด็กน้อยมีคำลงท้ายว่าเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยมีคำลงท้ายคำว่าเอ่ยเหมือนกันค่ะ
1: ปรบมือจ้าได้แล้วเก่งมากลูกพยายามด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะไอ้นะมาดูลูกเอ่ยแมวเอ่ยแมวเหมียวเด็กเอ่ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ่ยเหมือนกันแล้วก็เวลาลงท้ายพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเกิดเป็นคนคนหมั่นขยันเอ่ยแบบนี้เราเรียกการคำประพันธ์ที่มีลักษณะแบบนี้ว่ากลอนอะไรดอกสร้อยซึ่งกลอนดอกสร้อยนี้คือบทร้อยกลองชนิดหนึ่งลูกกลอนดอกสร้อยมีกลอนอะไรอีกที่เรารู้จักกลอนดอกสร้อยกลอนสี่กลอนอะไรกลอนหกกลอนอะไรอ้าวอย่างอื่นละถ้าไม่ใช่กลอนละลูกกาบยานีสิบเอ็ดอะไรอีกรู้จักโครงบ้างไหมโครงสี่สุภาพรู้ประมาณนี้กลอนดอกสร้อยโอเคยังรู้จักกลอนสี่ใช้ได้ลูกเป็นกลอนเป็นบทร้อยกลองชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการแต่งเหมือนกลอนสุภาพแล้วก็กลอนสักกะวาทุกประการก็คือมีลักษณะคำ8ถึง9คำนะครับเหมือนกันแล้วก็แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการขับร้องเหมือนกันลักษณะของแผนผังนี้เห็นรูปยิ้มๆนี่มั้ยลูกแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของแผนผังคือวรรคแรกตรงนี้มีแค่4คำและคำที่2เป็นคำว่าเอ่ยใช่ไหมแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันก็คือ1กลอนดอกสร้อยบทที่1จะมี4คำกลอนหรือ8วรรคใช่ไหมครับวรรค1ใช้คำ6ถึง8คำนี่ไง8วรรคนี่คือวรรคที่1 1แล้วก็วรรคที่2วรรคที่3 4 5 6 7 8แบบนี้นะครับต่อมาเป็นอย่างไรอีกก็คือเราจะมาดูคำสัมผัสบ้างคำสัมผัสแต่ละวรรคนี้มี 6-8 คำได้ด้วยแล้วก็2วรรคแรกที่ขึ้นต้นส่วนมากมี4คำหรืออาจจะมี5คำก็ได้คำที่1กับคำที่3ต้องซ้ำคำเดียวกันส่วนคำที่2เป็นคำว่าเอ๋ยส่วนคำที่4เป็นคำอื่นที่รับกันตัวอย่างเช่นอันนี้คุณครูแคปมาให้แล้วก็เอาแค่วรรคแรกเห็นไหมเขาบอกว่าคำที่1กับคำที่3ต้องซ้ำกันเช่นบทที่เราเรียนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยคำที่1กับคำที่3คือซ้ำกันคือใช้คำเดิมคือคำว่าเด็กอ่านคำต่อไปนี้1 2 3
3: แมวเอ๋ยแมว
1: คำที่1กับคำที่3ซ้ำกันคือคำว่าแมวต่อไป
3: วรรคเอ่ยวรรค
1: ช่วยกันอ่านลูก1 2 3
3: วรรคเอ่ยวรรค
1: ซ้ำคำว่าอะไรวรรคต่อมา
3: วรรคเอ่ยนักเรียน
1: นักเอ่ยนั่นคือซ้ำคำว่าต่อมาคำว่า
3: วรรคเอ่ยความรู้
1: ความเอ่ยความรู้คือซ้ำคำว่
3: า
1: ความแบบนี้เป็นต้นนี่คือวรรคที่1ต่อมา3กลอนดอกสร้อยจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยเสมอนะครับเหมือนกับที่เราได้เห็นมาเห็นไหมลงว่าเอ่ยเสมอเลยแล้วก็ให้เด็กๆรู้จักคำรู้จักวรรครู้จักบาทรู้จักบทคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองมาพูดถึงคำบ้างแบบไหนถึงเรียกว่าคำลูกใครรู้บ้างคำหมายถึงอะไรคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไรโรงเรียนมีกี่พยางค์โรงเรียนมีกี่พยางค์มีกี่คำ1คำนั้นคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไรฮะกล้าลองตอบก่อนลูกคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไร

0: คำก็คือเป็นคำหนึ่งคำครับแต่ว่าพยางค์คือสิ่งที่แยกออกมาจากคำอีกทีหนึ่งครับ
1: น่าปรบมือให้กล้าครูรู้ว่ากล้าต้องการจะสื่อความหมายแต่ความหมายยังไม่ครบก็คือคำเมื่อพูดออกมาแล้วจะต้องมีความหมายเสมอแต่พยางค์ไม่ต้องมีความหมายก็ได้ใช่ไหมเช่นคำว่าอะไรดีถ้าเราพูดคำว่าอะไรสักคำหนึ่งเช่นโรงเรียนวังไกลกังวลเอานับว่ามีกี่พยางค์โรงเรียนวังไกลกังวลมีกี่พยางค์6พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนับเป็นพยางค์หมดเลยแต่คำจะต้องมีความหมายเสมอเช่นโรงเรียนวังไกลกังวลมีกี่คำมีแค่2คำคือ1คำว่าโรงเรียนที่หมายถึงสถานศึกษากับคำว่าวังไกลกังวลที่หมายถึงอะไรลูกที่พักของพระมหากษัตริย์หรือชื่อวังใช่ไหมมีแค่2ความหมายแบบนี้ดังนั้นพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งไม่มีความหมายก็ได้หรือมีความหมายแต่คำเมื่อพูดออกมาแล้วต้องมีความหมายเสมอดังนั้นให้นับเป็นคำนะเช่นคำว่าขยันขยันมีกี่พยางค์นับซิขยันมีกี่พยางค์2พยางค์ขยันมีกี่คำ1คำคือคำว่าขยันก็หมายถึงอะไรลูกก็ขยันมุ่งมั่นบากบั่นมานะใช่ไหมขยันเนี่ย1คำนะจ๊ะแบบนี้ต่อไปรู้จักวรรคลูกวรรคเรียกว่าอะไรวรรคในนี้รู้จักวรรคไหมบทนี้มีกี่วรรค8วรรคแบบไหนเรียกว่าวรรคใครอยากออกมาขีดเลยมาใครแบ่งวรรคได้หนูรู้มาลูกออโต้ขีดเส้นใต้วรรคที่1ก่อนมาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเรียบร้อยไปวรรคที่1ขีดเฉยๆลูกขีดตรงข้างใต้วรรคที่1จะวงกลมก็ได้วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่3เอาลูกเอาที่เราเข้าใจก่อนพอเราแค่นี้นะโอเคหันหน้ามาหาเพื่อนวักออโต้หมายถึงเว้นวักใช่ไหมแต่วักในที่นี้กับผลิตภัณฑ์ยังไม่ใช่ปรบมือให้กับออโต้ลูกของออโต้ยังไม่ใช่วักก็คือนี่วักที่1แบบนี้นี่คือ1วักแล้วก็วักที่2แบบนี้แล้วก็วักที่3แล้วก็วักที่4ดังนั้นกรดอกสร้อยนี้มีกี่วักลูก8วรรค8วรรครวมเป็น1บทการสัมผัส1คำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่2เข้าใจวรรคแล้วนะวรรคที่1คำสุดท้ายใช่ไหมนี่คำสุดท้ายคือคำนี้ใช่ไหมสัมผัสกับคำที่2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้หรือ5ก็ได้ของวรรคที่2คำสัมผัสหรือคำคล้องจองเหมือนกันนะจ๊ะต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่2ตรงนี้สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3วรรคที่3แล้วต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ลูก2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ก็ได้ก็จะครบแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4ตรงนี้จะกลายเป็นสัมผัสอะไรลูกสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4ตรงนี้จะต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่6ก็คือวรรคถัดๆไปหรือบทถัดๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เป็นแผนผังประมาณนี้ดังนั้นวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากลูกลองทบทวนตามความเข้าใจของเราให้ลองลากเส้นสัมผัสคุณครูมีคำมาให้เป็นวงกลมแล้วก็เว้นวรรคไว้ให้ว่าตรงนี้วรรคแรกคำที่2ต้องใส่คำว่าอะไรในกรอนดอกสร้อยแล้วคำสุดท้ายต้องใส่คำว่าอะไรในกรอนดอกสร้อยส่วนพื้นที่ตรงนี้หนูต้องไปลากเองว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1ต้องคล้องจองกับคำใดได้บ้างนะที่คุณครูบอกแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำใดให้กลายเป็นสัมผัสบังคับของกรดอกสร้อยแล้วตอนที่2ให้เด็กๆเติมลูกบทที่หายไปในช่องว่างซึ่งเป็นบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่เราท่องอยู่แล้วน่าจะทำได้นะครับดังนั้นให้เด็กๆลงมือทำงานในใบงานที่7ได้นะครับแล้วก็เด็กๆทำงานเสร็จแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้เช่นเดียวกันคุณครูปลายทางดูว่าเด็กคนไหนไม่เข้าใจก็ให้อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับลงมือทำงานได้เลยจ้ะ

0: เวลาหมดเวลาครับให้เวลาทำกิจกรรมประมาณหนึ่งแล้วก็เด็กๆเชื่อว่าเด็กไปทางและต้นทางอาจจะยังจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยได้เรียนรู้สัมผัสแบบนี้มาก่อนดังนั้นวันนี้นะครับตอนที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเขียนแผนผังให้แล้วก็ช่วยกันบอกคุณครูว่าแต่ละวรรคมีกี่คำแล้วสัมผัสอะไรบ้างพร้อมไหมกลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วประมือ5ครั้งแล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานตอนที่2เด็กๆอย่าเพิ่งทำตอนนี้ถ้ากำลังทำอยู่หยุดทำได้เลยเพราะว่าตอนที่2เกี่ยวกับบทที่มีชื่อว่าเด็กน้อยเราจำได้อยู่แล้วเพราะเป็นบทบังคับของชั้นป.3 อันนั้นง่ายๆแต่บทที่1ตอนนี้แผนผังวรรคที่1ของกลอนดอกสร้อยมีกี่คำกลุ่มที่1ตอบมีกี่คำตอบพร้อมกันเลย1 2 3 4
1: ค
0: ่ะ5คำได้ไหม
1: ได้
0: จะ4หรือ5ก็ได้สมมุติว่ามี4 คำ4คำ1คำที่2ต้องคือคำว่าอะไรเอ๋ยเอ๋ยอเอ๋ยยอเอ๋ยไม้เลยลูกไม่จะแต่ว่าเอ๋ยแล้วก็คำที่3แล้วก็คำที่4แต่คุณครูบอกไว้ว่าคำที่1กับคำที่3ต้องทำไมกันต้องทำไมลูกต้องซ้ำคำเดียวกันเช่นแมวเอ๋ยตรงนี้ก็ต้องเป็นแมวเหมียวเด็กเอ๋ยก็ต้องเป็นเด็กน้อยกล้าเอ๋ยกล้าหาญแบบนี้เห็นไหมก็ต้องมีคำว่ากล้ากล้าซ้ำคำเดิมต่อมาวรรคที่สองมีกี่คำกลุ่มที่สองวรรคที่สองมีกี่คำ8ถึง9คำเอา8นะขอโทษลูก8 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มที่สามวรรคที่

0: 3มีกี่คำ
1: 89ค
0: ำนาวาตอบคนเดียวหรือลูกกลุ่ม3มีนาวาคนเดียวตอบพร้อมกันกลุ่มที่3วรรคที่3มีกี่คำ
1: 8ถึง9ค
0: ำอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8ไม่เท่ากันแล้วอ่ะต่อมาลูกกลุ่มที่4วรรคที่4มีกี่คำ
1: 8ถึง9
0: จ้ะขออนุญาตลบนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ8ถึง9คำเหมือนกันต่อมากลุ่มที่5วรรคต่อมาก็คือวรรคที่5มีกี่คำ
1: 8
0: ถึง9คำ8ถึง9คำเด็กๆช่วยนับนะว่าครูครบ8คำไหมอ่ะต่อมาวรรคที่6ละลูกมีกี่คำ8ถึง9คำวรรคที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย6แล้วใส่5 6 7 8ต่อไปวรรคที่7มีกี่คำตอบพร้อมกัน8ถึง9คำ1 2 3 4 5 6 7 8วรรคสุดท้ายมีกี่คำ8ถึง9คำและอะไรด้วยลงท้ายต้องลงท้ายว่าเอ่ยก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7และคำที่8เป็นคำว่าเอ่ยเรียบร้อยนี่คือคำทั้งหมดแล้วก็วรรคทั้งหมดดังนั้นเมื่อนับวรรคได้แล้วมาดูสัมผัสลูกกลุ่มที่1สัมผัสคำใดได้บ้างวรรคที่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่2หรือ3หรือ4หรือ5ได้หมดเลยนะถ้าเด็กๆดูในใบความรู้มันจะเป็นเส้นประคือเป็นคำว่าหรือคือตัวไหนก็ได้สัมผัสตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นได้ต่อมากลุ่มที่2คำไหนต่อลูกสัมผัสกัน
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2
1: ก
0: ับ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วอย่างไรต่อกลุ่มที่3ปิดหนังสือปิดหนังสือปิดหนังสือเนื้อกลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกสัมผัสกับคำไหนอีก
2: คำที่1คำที่2คำที่3คำที่4
0: 1 2 3 4หรือคำไหน
1: คำที
0: ่
1: 3
0: เอาไหมเอากลุ่ม3ต่อไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่วิธีการง่ายๆย้อนกลับไปบาทข้างบนลูกเห็นไหมคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่มันก็เหมือนกันตอบใหม่กลุ่ม3คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคถัดไป
1: ที
0: ่2ถูกคำที่2 3 4หรือว่า5ต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่6เราเรียกมันว่าเป็นสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบทส่วนที่เหลือเด็กย้อนกลับมาลูกคำสุดท้ายของวรรคต่อไปมันก็จะสัมผัสกับคำไหนลูกคำเดิมเลยคือ2 3 4หรือ5เหมือนกันพอคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่6ตรงนี้ก็ให้นึกย้อนไปถึงวรรคนี้ใช่ไหมก็คือคำสุดท้ายสัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่7ไปเรื่อยๆแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่7สัมผัสกับคำใดได้อีก
2: คำที่
0: 2 2 3 4 5แค่นั้นนะ2 3 4 5ก็จะกลายเป็นเสร็จสิ้นได้กลอนดอกสร้อย1บทตรงนี้ลองกลับไปฝึกเขียนดูใส่กระดาษอะไรก็ได้ฝึกเขียนวงกลมแล้วก็ฝึกลากแล้วก็ลองท่องแล้วก็ลองดูซิว่าสัมผัสกับคำใดได้อีกบ้างนะครับแน่นอนจบแล้วและก่อนหมดชั่วโมงนี้คุณครูมีบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่เราได้เขียนเติมลงไปให้ลองมาลากสัมผัสบังคับกันดูนะคุณครูจะเริ่มจากวรรคที่1เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ๋ยแล้วก็ช่วยกันสัมผัสบังคับคำว่าน้อยสัมผัสกับคำใดได้บ้างนาวามาลูกถ้าเราจำได้คือคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับวรรคที่2 3 4 5ลองดูซิว่าคำว่าด้อยสัมผัสกับคำว่าอะไรตาสวยๆนะลูกขีดเส้นใต้ไปด้วยคำไหนถูกต้องไหมเอ่ยน้อยกับด้อยได้ต่อมากล้าเชิญลูก

ทำสัมผัสวรรคที่2กับวรรคต่อไปเพื่อนช่วยดูลูกคำว่าหนูขีดเส้นใต้ก่อนเอาคำไหนแล้วคำว่าสาไม่ขีดแล้วลูกคำว่าสาสากชาหรือคำไหนจากคำว่าศึกกับคำว่าชาคำไหนลูกศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งคำใช่ไหมแต่ว่าคำว่าสาพยางค์ที่ออกเสียงว่าสากับชาเนี่ยมันคล้องจองกันต่อมาลูกนะโมมาคำว่าชาสัมผัสกับคำไหนได้อีกย้อนกลับไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่2 3 4หรือ5ชากับหาต่อมาเชฟไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายดูขีดเส้นใต้ด้วยจะรู้ว่าคำไหนตนกับอะไรตนกับผลต่อมาใครรับไม้ต่อจากเชฟกลุ่มที่1เซอร์กิตไปคำสุดท้ายของวรรคที่5ลูกได้ประโยชน์หลักฐานเพราะการเรียนคำว่าเรียนกับคำว่าอะไรคล้องจองกันเพียนสัมผัสคำที่2 3 4หรือ5ต่อมาคุณพี่2 1คนกล้าพอยกมือคนเดียวเลยใช่ไหมกล้าลูกคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่แล้ว6สัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่7ผลกับอะไรลูกทนแล้วก็กล้าต่อเลยคำว่าทนสัมผัสกับคำไหนได้อีกในวรรคต่อไป2 3 4หรือ5ทนกับอะไรลูกขีดเส้นใต้คนและลงท้ายด้วยคำว่าอะไรขีดเส้นใต้เรียบร้อยประมาณนี้แล้วถ้าแต่งเองคิดว่าจะแต่งได้ไหมยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องคอยดูนะลูกไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างมีอยู่ด้วยกันเรื่องเดิมคือไปอ่านเรื่องกรดอกสร้อยมาอีกแล้วก็ไปลองเขียนแผนผังมาเตรียมไปงานที่8มาลูกเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องกรดอกสร้อยชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เป็นเรื่องเรียบเรียบง่ายๆค่อนข้างที่จะอะไรลูกไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ทำมากเท่าไหร่แต่ว่าก็จำเป็นเพราะว่าเราต้องจำแผนผังนี้ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องต่อยอดไปถึงกลอน4อีกนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวกลับมาอ่านความรู้ไปล่วงหน้าแล้วหาคำสัมผัสจำแผนผังให้ดีนะครับวันนี้ขอเด็กๆไปทั้งทุกคนและตัวน้องทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาสามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวัน

0: เสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่หลวงท่านให้รู้เมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารระคนนะคะความรู้สึกเชิงจำนวนก็คือเด็กๆนะคะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนโดยที่บางครั้งเด็กๆอาจจะไม่ต้องคำนวณ นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะมาดูสถานการณ์นี้กันสถานการณ์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปที่ร้านขายส้มนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะคะซึ่งมีราคาขายส้มของร้านค้าทั้ง3ร้านดังนี้ร้าน A ขายส้มกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
1: 40
0: บาทร้าน B ขายส้มกิโลกรัมละ50บาทร้าน C ขายส้มกิโลกรัมละ60บาทถ้าเป็นเด็กๆนะคะไปเลือกซื้อที่ตลาดนะเด็กๆเจอร้าน A ร้าน B และร้าน C เด็กๆจะเลือกซื้อส้มที่ร้านใด
1: ร้าน
0: A นักเรียนต้นทางหลายคนนะคะเลือกซื้อที่ร้าน A เพราะอะไรลูกทำไมถึงเลือกซื้อที่ร้าน A กิโลกรัมละ40บาทราคาถูกไหนใครเลือกซื้อร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้าน A น้ำหนาวเลือกซื้อร้านอื่นร้านอะไรลูก
2: ร้าน
0: ซีน้ำหนาวพูดใจไม่เลยน้ำหนาวพูดเลือกร้านซีเพราะว่าอะไรทำไมน้ำหนาวถึงเลือกซื้อร้านซีล่ะร้านซีราคามากกว่าร้านอื่นเลยนะทำไมถึงเลือกร้านซีคะ
3: เพราะว่าราคาสูงคุณภาพของอาจจะดีค่ะ
0: น้ำหนาวบอกว่าราคามากคุณภาพของสินค้าน่าจะดีกว่าใช่แล้วค่ะเด็กๆ เวลาเด็กๆเลือกซื้อสินค้าเราอาจจะไม่ได้เลือกแค่ราคาอย่างเดียวเด็กๆจะต้องดูคุณภาพของสินค้าด้วยนะว่าสินค้าชนิดนี้นะคะคุณภาพสมราคาหรือไม่ถ้าหากว่าราคากิโลกรัมละ40บาทแต่คุณภาพเท่ากับ60บาทเลยเด็กๆก็อาจจะเลือกซื้อร้าน A เหมือนที่เด็กๆส่วนใหญ่เลือกซื้อได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะเลือกซื้อสินค้าร้านไหนนะคะเด็กๆจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เพียงราคานะคะแต่คุณครูมีสถานการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาโดยคุณครูจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเด็กๆนะคะมาช่วยกันตอบคำถามจากคำถามของคุณครูนะคะสถานการณ์นี้ถ้าร้าน A และร้าน B นะคะเขาขายส้มได้จำนวนเท่ากันเลยจำนวนกิโลกรัมที่เขาขายได้เท่ากันเลยนะคะร้านไหนจะขายได้เงินมากกว่าคุณครูเห็นบีมยกมือคนแรกเลยบีมเดี๋ยวลองตอบสิคะว่าร้านใดขายได้เงินมากกว่าเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเราจะไม่ตอบอย่างเดียวเราจะให้เหตุผลด้วยบีมร้านไหนขายได้เงินมากกว่าลูก
4: ร้าน B ค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นร้าน B คะเพราะว่าอะไร
4: เพราะว่ามีราคาสูงกว่าค่ะ
0: ร้าน B มีราคาสูงกว่าร้าน B 50บาทต่อกิโลกรัมร้าน A 40บาทนะคะดังนั้นร้าน B จึงขายได้เงินมากกว่าถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยบีมเขาได้หาจำนวนเงินที่ร้าน B ขายได้ไหมไม่ได้หาแต่ว่าใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนในการคิดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ของร้าน C ร้านเดียวเลยเมื่อวานนี้ร้าน C ขายส้มได้17กิโลกรัมแล้ววันนี้ขายส้มได้เท่าไหร่คะ32กิโลกรัมถ้าราคาส้มไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานกับวันนี้ราคาเท่ากันเลยวันใดที่ร้าน C ขายได้เงินน้อยกว่าเดี๋ยวลองให้ EQ ตอบนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้แล้วลองคิดตามนะคะว่าร้านวันใดที่ร้าน C ขายส้มได้เงินน้อยกว่าได้เงินน้อยกว่านะลูกวันไหนคะ EQ ขายส้มได้เงินน้อยกว่า
5: เมื่อวานนี้ครับ
0: เมื่อวานนี้ขายได้เงินน้อยกว่า EQ ได้หาจำนวนเงินที่ขายได้ไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่ได้หา EQ ทราบได้ยังไงคะ
5: เปรียบเทียบครับ
0: จากเปรียบเทียบจากอะไรลูก
5: จากกิโลกรัมครับ
0: อ๋อจำนวนกิโลกรัมที่ขายได้ใช่ไหมคะขายได้เมื่อวานนี้ขายได้17กิโลกรัมวันนี้ขายได้32กิโลกรัมแสดงว่าเมื่อวานขายส้มได้จำนวนน้อยกว่า เมื่อขายส้มได้จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้จะเป็นยังไงลูกก็ต้องมากกว่านั่นเองเพราะว่าทั้ง2วันนี้ราคาส้มกิโลกรัมละ60บาทเท่ากันเออีคิวได้หาจำนวนเงินที่ได้จากเมื่อวานนี้แล้วก็หาจำนวนเงินที่ได้จากการขายวันนี้ไหมอีคิวได้หาไหมคะไม่ได้หาเลยเราใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนมาช่วยในการตอบคำถามนั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคูณว่าผลลัพธ์ใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยที่เราไม่ต้องคำนวณเลยนะคะแล้ววันนี้เด็กๆจะต้องให้เหตุผลนะคะสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราเลยใช่ไหมคะมาดูกันกลับมาที่สถานการณ์เดิมของเรามี3ร้านเหมือนเดิมแต่สถานการณ์ที่คุณครูจะให้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกันนะคะเวลาอ่านสถานการณ์เราต้องอ่านด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็กระชับอ้าวเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: ถ้า
0: เด็กๆอ่านโจทย์อ่านสถานการณ์เด็กๆต้องมองมาข้างหน้าที่เป็นโจทย์ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่ได้อ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางไหมนักเรียนต้นทางบางคนนะคะบางกลุ่มที่ไม่ได้อ่านไปพร้อมๆเพื่อนเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอ่านข้างหน้าเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยนะตอนนี้ใครยังไม่เข้าใจสถานการณ์สามารถอ่านสถานการณ์ได้นะคะส่วนใครที่เข้าใจสถานการณ์แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันทั้ง2สัปดาห์ร้าน B หรือร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่าเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทาง1คนนะคะตอบคำถามนี้ร้านไหนขายส้มได้เงินมากกว่าแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้เป็นเชฟนะคะนำเสนอ

0: ซิว่าร้าน B หรือร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่าเด็กๆคะเด็กๆนำเสนอแนวคิดของตนเองแล้วเด็กๆต้องรับฟังความคิดของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังเชฟนำเสนอแนวคิดค่ะร้านไหนขายได้เงินมากกว่าลูก
1: ร้าน C ครับ
0: ร้าน C ขายได้เงินมากกว่าเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะ

0: ดีกว่าครับ
1: ร้านบีราคาน้อยกว่านะคะเมื่อขายส้มได้จำนวนเท่ากันดังนั้นร้านซีจึงได้เงินมากกว่าถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้คำนวณเลยใช่ไหมลูกเราแค่พิจารณาจากราคาของส้มร้านบีและร้านซีนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูอยากทราบว่าร้าน B ขายส้มได้เงินเท่าไรเฉพาะร้าน B นะคะขายส้มได้เงินเท่าไรเด็กๆแต่ละกลุ่มลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนเงินที่ร้าน B ขายส้มได้ได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ากลุ่มไหนมีกระดานคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนเงินที่ร้านบีขายส้มได้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีกระดานทำอย่างไรคะเขียนลงในสมุดหรือออกมาเขียนหน้ากระดาษห้องตนเองก็ได้เด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะร้านบีขายส้มได้เงินทั้งหมดเท่าไรคิดอย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะทั้ง2 สัปดาห์เลยนะคะลูก

นักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางตอนนี้เสร็จเกือบครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเด็กๆทุกกลุ่มวางกระดานของกลุ่มตัวเองลงค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเด็กๆคะในข้อนี้เด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรเด็กๆคะร้าน B ขายส้มได้เงินเท่าไรคิดอย่างไรเวลาเราจะหาจำนวนเงินที่ขายได้นะคะถ้า1กิโลกรัม50บาท2กิโลกรัม100 3กิโลกรัม150ใช่ไหมคะคือเพิ่มขึ้นทีละ50บาทดังนั้นในข้อนี้จึงเป็นการอะไรคะคูณด้วย50นำจำนวนส้มที่ขายได้มาคูณด้วย50เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จึงได้ดังนี้นำจำนวนส้มในสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2มารวมกันแล้วจึงคูณด้วย50เท่ากับเท่าไหร่นี่คือประโยคสัญลักษณ์ที่เรานะคะ

0: จำนวนเงินที่ร้านบีขายส้มได้เอ๊ะเด็กๆคะอันนี้เป็นร้านบีถ้าเป็นร้านซีล่ะคะถ้าเป็นร้านซีเราก็จะเปลี่ยนจาก50เป็น60นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ข้อต่อไปร้านซีขายส้มได้เงินเท่าไรคิดอย่างไรประโยคสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆเดิมเลยแต่เปลี่ยนจากคูณ50เป็นคูณ60นั่นเองต่อไปเด็กๆคะเด็กๆคะเดี๋ยวมาดูประโยคสัญลักษณ์บนกระดานกันประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูอันนี้ร้านอะไรคะ
1: ร
0: ้
1: านบ
0: ีร้านบีคูณ50อันนี้ร้านอะไรคะลูก
1: ร
0: ้านซีคูณ60เวลาเราเปรียบเทียบเด็กๆสังเกตนะในเวลาเราหาผลลัพธ์เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเราก็พิจารณาวงเล็บเป็นยังไงลูกผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะเด็กๆคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะลูก
1: เท่าก
0: ันนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันนะคะผลลัพธ์ในวงเล็บเท่าแปลว่าประโยคสัญลักษณ์ของร้าน B คูณด้วย50ประโยคของสัญลักษณ์ของร้าน C คูณด้วย60ไม่เท่ากัน50น้อยกว่า60ดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบประโยคสัญลักษณ์ทางร้าน B จึงมีผลลัพธ์น้อยกว่าประโยคสัญลักษณ์ของร้าน C นั่นเองเอ๊ะเด็กๆคะจากสถานการณ์นี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรจากสถานการณ์นี้เราสรุปได้ว่าถ้าคูณด้วยจำนวนที่มากกว่าจะได้ผลคูณมากกว่าถ้าคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่าจะได้ผลคูณน้อยกว่านั่นเองสถานการณ์นี้นะคะเป็นการคูณนะคูณด้วยจำนวนที่มากกว่าได้ผลคูณมากกว่าคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่าได้ผลคูณน้อยกว่าแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ล่ะคะเด็กๆสถานการณ์แบบนี้เด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกันกลุ่มที่5พร้อมนะคะอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะร้าน A ขายส้มเดือนแรกได้เงิน 24,000 บาทเดือนที่2ได้เงิน56,000 บาทร้าน C ขายส้มเดือนแรกได้เงิน 56,000 บาทเดือนที่2ได้เงิน 24,000 บาทร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าไม่ได้ถามหาจำนวนเงินนะคะถามหาปริมาณที่ขายส้มได้เด็กๆคิดว่าร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆนำเสนอเหตุผลในการตอบคำถามของเด็กๆด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดไปก่อนเพื่อนๆเลยนักเรียนต้นทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยข้าวหอมร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเด็กๆช่วยกันคิดเลยนะคะกลุ่มไหนนะจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมือก่อนนะคะเด็กๆลองฟังแนวคิดของอีคิวนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เด็กๆเห็นด้วยกับเพื่อนไหมอีคิวคะร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าลูก
2: ร้าน A ครับ
0: ร้าน A ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าร้าน A ขายส้มได้ปริมาณมากกว่า
2: เพราะว่าร้าน A มีราคาถูกกว่าครับ
0: ร้าน A ราคาถูกกว่าแต่ทั้ง2ร้านขายได้เงินเป็นยังไงกัน
2: เท่ากันครับ
0: ทั้ง2ร้านขายได้เงินเท่ากันร้าน A ราคาถูกกว่าร้าน C ราคาแพงกว่าดังนั้นร้าน A ต้องขายให้ได้มากกว่านั่นเองถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยค่ะร้าน A มีราคาถูกกว่าแต่ทั้ง2ร้านขายได้เงินเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้าน A ก็ต้องขายส้มให้ได้มาก

กว่านั่นเองถึงจะได้เงินเท่ากับร้าน4นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วร้าน A ขายส้มได้กี่กิโลกรัมเราคิดอย่างไรเด็กๆ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานให้คุณครูหน่อยค่ะและเรียบปลายทางเหมือนกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยนะคะเขียนลงในสมุดหรือว่ากระดานก็ได้ลงมือทำได้เลยของร้าน A นะคะลูก

นักเรียนปลายทางนะคะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะนักเรียนต้นทางนะคะตอนนี้หลายกลุ่มได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังนะคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวนำเสนอด้วยนะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงขยับเก้าอี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันในข้อนี้เราต้องการหาว่าร้าน A ขายส้มได้กี่กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่ว่าเราทราบจำนวนเงินนะคะจำนวนเงินมี2เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันเดือนที่1กับเดือนที่2เราก็นำจำนวนเงินมาบวกกันจากนั้นหาว่าได้กี่กิโลกรัมเด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ไปแบ่งเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมไปแบ่งเป็นกลุ่มละ40 40 40ก็คือวิธีการหารนั่นเองหารด้วย40นะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนส้มที่ร้าน A ขายได้ถ้าจะหาจำนวนส้มที่ร้าน C ขายได้เด็กๆจะต้องเปลี่ยนตรงไหนลูกเปลี่ยนจาก40เป็นเปลี่ยนจาก40เป็น60นั่นเองเวลาเด็กๆจะหาจำนวนส้มที่ร้าน C ขายได้เด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในเดือนแรกกับเดือนที่2มารวมกันนะคะอาจจะมีการสลับทีแล้วก็เปลี่ยนจากหารด้วย40เป็นหารด้วย60เพราะร้าน C ขายส้มกิโลกรัมละ60บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ของร้าน A กับร้าน C เมื่อสักครู่นิวบอกว่าร้าน A เป็นยังไงกว่านะคะขายส้มได้มากกว่าเรามาดูกันในประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บของเราเป็นยังไงลูกร้าน A กับร้าน C เป็นยังไงกันคะเท่ากันแต่ว่า40ของร้าน A น้อยกว่า60ของร้าน C ก็คือราคาต่อกิโลกรัมของร้าน A กับร้าน C แตกต่างกัน40น้อยกว่า60ดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบหารด้วย40ก็จะเป็นยังไงกว่าหารด้วย60คะ

0: มากกว่านั่นเองจึงสรุปได้ว่าร้าน A ขายส้มได้จำนวนมากกว่าร้าน C นั่นเองนะคะเด็กๆมาช่วยกันสรุปในประโยคสัญลักษณ์การหารถ้าตัวตั้งของทั้งสองประโยคสัญลักษณ์มีค่าเท่ากันถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารที่ได้จะมากกว่าถ้าตัวหารมากกว่าผลหารที่ได้จะน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1ข้อนี้ข้อนี้มีประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เด็กๆเปรียบเทียบในข้อนี้เด็กๆไม่ต้องใช้กระดานนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันคิดในวงเล็บ400ลบด้วย135จากนั้นบวกด้วย399ส่วนทางด้านขวาในวงเล็บ374ลบด้วย135เราควรเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเด็กๆลองพิจารณาลูกประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองเป็นยังไงเหมือนกันบวกด้วย399เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพิจารณาในวงเล็บนะคะในวงเล็บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรคะในวงเล็บเป็นการลบเป็นการลบเหมือนกันตัวตั้งทางด้านซ้ายเป็น400ตัวตั้งทางด้านขวาเป็น400มากกว่าหรือน้อยกว่า374นะคะเอ๊ะ400มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกน้อยมากกว่า400มากกว่า374ดังนั้นเมื่อเด็กๆนำไปลบด้วย135เหมือนกันทางด้านซ้ายจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าเหมือนเดิมแล้วพอเรานำไปบวกด้วย399เหมือนกันประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นยังไงกว่ามากกว่านั่นเองนะคะเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าตัวตั้งมากกว่าลบด้วยจำนวนเท่ากันก็จะมีค่ามากกว่าอันนี้ถ้าตัวตั้งนะถ้าตัวตั้งมากก็จะมีค่ามากถ้าตัวตั้งน้อยก็จะมีค่าน้อยเด็กๆมาดูข้อที่2ข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายกับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
1: เครื่องหมาย
0: มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะในวงเล็บเป็นยังไงลูกคูณด้วย1ในวงเล็บของทางด้านขวาเป็นยังไงคะหารด้วย1เด็กๆคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1จะได้ค่าไงลูกเท่ากับจำนวนนั้นแล้วถ้าหารด้วย1ล่ะก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่เครื่องหมายอะไรลงไปคะลูกเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองแล้วเราจะอธิบายแนวคิดของเราอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างการอธิบายแนวคิดให้เด็กๆด้วยเด็กๆมาดูตัวอย่างการอธิบายแนวคิดนะคะเราก็สังเกตจากวงเล็บก่อนในวงเล็บมีค่าเป็นยังไงกัน
1: เท่าก
0: ันนะคะดังนั้นเมื่อนำในวงเล็บมาบวกด้วย 1,809 กับ 1,809 จึงทำให้มีค่าเท่ากันเหมือนเดิมจึงใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองต่อไปข้อที่3คุณครูอยากให้เด็กๆนำเสนอแนวคิดของตัวเองด้วยได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราลองมาให้เหตุผลกันข้อที่3เด็กๆสังเกตประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายประโยคสัญลักษณ์ทางขวานักเรียนปลายทางสังเกตประโยคสัญลักษณ์นะคะว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและความแตกต่างนั้นทำให้ประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวา
1: น้อยกว่าน
0: ักเรียนต้นทางตอนนี้กำลังสังเกตประโยคสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมคะ

0: มปลายทางได้คำตอบหรือยังลูกเราควรเขียนเครื่องหมายอะไรลงไปนักเรียนต้นทาง1คนใครนำเสนอแนวคิดดีคะเดี๋ยวลองให้กลุ่มที่1บ้างนะคะกลุ่ม3แล้วกลุ่ม4แล้วเดี๋ยวลองกลุ่มที่1กลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาคะ
1: น้อยกว่าครับ
0: น้อยกว่าเพราะอะไร
1: เพราะคูณ10มันต้องเอามาคูณกันครับส่วนหารต้องหาผลหาร
0: ทางด้านขวาคูณ10ใช่ไหมลูกเมื่อคูณ10ผลคูณจะต้องเป็นยังไงคะ
1: มาก
0: จะต้องมากขึ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อหารด้วย10ผลหารที่ได้จะเป็นยังไงลูกจะน้อยลงถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่3เราจะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเมื่อเราหารด้วยจำนวนใดนะคะผลหารที่ได้จะน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมแต่ถ้าเราคูณผลหารที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมนั่นเองต่อมาดูวิธีการอธิบายเหตุผลเราสังเกตในวงเล็บก่อนลูกในวงเล็บที่เป็นตัวตั้งผลบวกที่ได้เป็นยังไงกันคะเท่ากันในวงเล็บที่เป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งเท่ากันเมื่อเรานำมาหารด้วย10นะคะจำนวนที่เท่ากันเมื่อหารด้วย10ย่อมมีค่าน้อยกว่าจำนวนเท่ากันที่คูณด้วย10นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมเราต้องใช้วิธีการคำนวณไหมคะไม่เพียงแค่เด็กๆมีการสังเกตแล้วก็เข้าใจความหมายของการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารเด็กๆก็จะสามารถเติมเครื่องหมายลงไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองต่อไปใบกิจกรรม 2.11 ข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ5นาทีเด็กๆคะ10ข้อ5นาทีน้อยเกินไปไหมลูกอาจจะน้อยแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะหาคำตอบได้เด็กๆนำใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วอ่านตรงสีเหลืองๆที่เด็กผู้ชายนี้บอกเราเด็กผู้ชายคนนี้บอกเราว่าอะไรคะลูกสังเกตดีๆโจทย์เหล่านี้ไม่ต้องคำนวณเพราะฉะนั้น5นาทีไม่น้อยค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะคุณครูให้ทำแค่ข้อที่1ใหญ่ข้อ1ใหญ่มี10ข้อเด็กๆทำให้ครบเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเฉลยพร้อมให้เหตุผล5นาทีทุกคนพร้อมค่ะ5นาทีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ด็กๆคะตอนนี้หมดเวลา5นาทีแล้วเด็กๆทำถึงข้อไหนกันไหนใครทำครบ10ข้อเลยใครได้8ใครได้7ใครได้6 5 4 3 2 1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆที่ทำครบทั้ง10ข้อใช้วิธีใดมีวิธีพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบอย่างรวดเร็วเด็กๆคะเริ่มจากข้อที่1กันก่อนข้อที่1 2,500 บวกด้วยในวงเล็บ758ลบด้วย657ส่วนทางด้านขวานะคะในวงเล็บ758ลบด้วย520จากนั้นนำมาบวกด้วย 2,500 เด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะเฉลยข้อที่1ใครจะเฉลยดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่1เฉลยนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวหนูตรวจสอบความถูกต้องและฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นๆตรวจสอบความถูกต้องที่นาวานำเสนอด้วยนะคะนาวาหนูเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปคะ
1: น้อยกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่า758ลบ657มันจะได้น้อยกว่า758ลบ520ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะจากข้อนี้เวลาเราให้เหตุผลเด็กๆดูนะในวงเล็บบวกด้วย 2,500 ทั้งสองข้างใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณาในวงเล็บค่ะพิจารณาในส่วนที่ต่างกันนะคะในส่วนที่ต่างกันตรงนี้ตัวตั้ง758การแต่ว่าทางด้านซ้ายลบด้วยจำนวนที่มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองข้อนี้เติมเครื่องหมายน้อยกว่าถูกต้องเลยค่ะเด็กๆตรวจสอบของตัวเองเติมเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเปล่าเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นำเสนอคำตอบเป็นสเนลนะคะสเนลเติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะ
2: มากกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายมากกว่าเพราะว่าอะไรลูก
2: 450บวก900ได้มากกว่า450บวก300ครับ
0: 450บวก900นะคะเป็นผลลัพธ์ที่มากกว่า450บวก300ถูกต้องค่ะในข้อนี้นะคะเด็กๆสังเกตคูณด้วย52เหมือนกันสเนลจึงพิจารณาเพียงแต่ในวงเล็บในวงเล็บตัวตั้งหรือว่าจำนวนที่1นะคะเป็น450เหมือนกันบวกด้วย900ก็จะต้องได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3 48คูณด้วยในวงเล็บ850ลบด้วย180แต่ทางด้านขวานะคะ48เหมือนกันคูณด้วยในวงเล็บ850ลบด้วย380เด็กๆคะข้อนี้เหมือนสเนลนะคะได้ให้แนวคิดของกับเรามาแล้วเดี๋ยวใครนะคะจะนำเสนอข้อนี้ดีนักเรียนปลายทางนักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปในข้อที่3เป็นของกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่3นำเสนอคำตอบและแนวคิดเลยลูกหนูใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
3: น้อยกว่าครับ
0: ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรนะ
3: 850ลบ180ได้
0: ยังไงนะลูกหนูเติมเครื่องหมายอะไรก่อนอันดับแรกหนูเติมเครื่องหมายอะไรนะคะลูกอัน ดับแรกหนูเติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะ
3: เครื่องหมายน้อยกว่าครับ
0: ตอนแรกหนูเติมเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่ทำไมหนูถึงติดตอนให้เหตุผลลูกเพราะว่าอะไรคะทั้ง2ประโยคเป็นยังไงลูกคูณด้วย48เหมือนกันเราก็ต้องมาดูที่ในวงเล็บใช่ไหมคะในวงเล็บตัวตั้งเป็น850เหมือนกันลบด้วย180ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเอ๊ะเด็กๆค่าที่ได้จะเป็นยังไงกว่านะ
4: มาก
0: กว่าเพราะฉะนั้นในข้อนี้เซอร์กิตต้องเติมอะไรไปคะ
3: มากเครื่องหมายมากกว่า
0: จะต้องเติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปนั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะคะเซอร์กิตตอนแรกอาจจะรีบใช่ไหมคะด้วยเวลาจำกัดแต่พอเฉลยปุ๊บเซอร์กิตก็มาเห็นว่าลบด้วย180ตัวลบน้อยกว่าก็ต้องได้ค่ามากกว่าสิเขาถึงไม่สามารถอธิบายเหตุผลต่อได้นะคะแสดงว่าเซอร์กิตเอจใจตอนเฉลยใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรทุกคนปรบมือให้กำลังใจเซอร์กิตหน่อยนะคะต่อไปเด็กๆคนอื่นๆเด็กๆตรวจสอบคำตอบทุกครั้งด้วยนะคะ5นาทีอาจจะน้อยเกินไปทำให้เด็กๆเร่งรีบนะคะระหว่างนี้เด็กๆตรวจสอบด้วยเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่4นักเรียนปลายทางเติมเครื่องหมายใดลงไปนะคะในวงเล็บ67คูณด้วย3ลบด้วย100นะคะแต่ว่าทางด้านขวาเป็น75คูณด้วย5ลบด้วย100เดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะนำเสนอกลุ่มที่4หนูเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปคะ
5: น้อยกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรลูก
5: เพราะลบเท่ากันครับ
0: ตัวลบคือ100เหมือนกัน
5: และตัวคูณ
0: ตัวตั้งเราก็ต้องไปสังเกตที่ตัวตั้งใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ตัวตั้งทางด้านซ้ายเป็นยังไงกว่าลูก
5: น้อยกว่าครับ
0: ตัวตั้งทางด้านซ้ายน้อยกว่าตัวตั้งทางด้านขวาเมื่อนำมาลบด้วย100เหมือนกันทำให้ทางด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าทางด้านขวานั่นเองถูกต้องเลยเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะต่อไปข้อที่5เด็กๆข้อที่5ยากไหมนะข้อที่5นะคะเด็กๆ เดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่5 1คนตอบข้อที่5ข้อที่5เราเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปตัวแทน1คนค่ะลูกนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนำเสนอเลยนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวแทน1คนเลยค่ะเป็นปิ่นนะปิ่นเติมเครื่องหมายใดลงไปคะข้อที่5
6: เครื่องหมายเท่ากับค่ะ
0: เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเติมเครื่องหมายเท่ากับ
6: คูณด้วย0เหมือนกันแล้วก
0: ็ในวงเล็บเป็นยังไงคะ
6: ในวงเล็บมีตัวเลขเหมือนกันบวก
0: ในวงเล็บมีจำนวนที่เหมือนกันทำให้ผลบวกเท่ากันใช่ไหมคะและคูณด้วย0เหมือนกันจึงเติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปนั่นเองแต่ที่จริงแล้วเด็กๆคะคูณด้วย0เหมือนกันไม่ว่าผลลัพธ์ในวงเล็บจะเป็นเท่าไรผลคูณที่ได้ก็จะต้องได้0เหมือนกันดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายเท่ากับถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่6เด็กๆคะข้อที่6เด็กๆตรวจสอบแล้วก็ช่วยคุณครูคิดในข้อที่6นะคะว่าเราควรเติมเครื่องหมายใดดีข้อที่6 594บวกด้วย765ในวงเล็บเป็นยังไงกันคะทั้งซ้ายและทางด้านขวาในวงเล็บเท่ากันแต่ทางด้านซ้ายลบด้วย9ทางด้านขวาหารด้วย9คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงลูกประโยคเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7เด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่7ทางด้านซ้ายและด้านขวามีอะไรเหมือนกันลูกลบด้วย56เหมือนกันแต่ในวงเล็บเป็นยังไงคะแต่ในวงเล็บ200หารดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายจึงมีค่าน้อยกว่าประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวานั่นเองต่อไปข้อที่8ข้อที่8มีอะไรเหมือนกันลูกลบด้วย100เหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาในวงเล็บ 1,000 คูณด้วย10กับ1,000หารด้วย10เหมือนกับข้อที่7เลยใช่ไหมคะเมื่อนำไปคูณผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงคะ
4: มากกว
0: ่านั่นเองต่อไปข้อที่9ข้อที่9มีอะไรเหมือนกันลูก
4: ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บการบวกสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บจึงมีค่าเท่ากันต่างกันที่คูณด้วย1กับบวกด้วย0เอ๊ะเด็กๆคะจำนวนใดที่คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
4: จ
0: ำนวนนั้นและบวกด้วย0ล่ะคะก็จะได้ค่าเท่าเดิมดังนั้นข้อ9จึงเท่ากับนั่นเองได้ตรวจสอบของตนเองถูกต้องไหมเติมเท่ากับหรือเปล่าต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายข้อ10ข้อ10มีอะไรเหมือนกันลูกไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าความแตกต่างคืออะไรคะเด็กๆสังเกตในวงเล็บเป็นยังไงลูกทางด้านซ้ายจำนวนกี่หลักคะ5หลักบวกด้วยจำนวน5หลักทางด้านขวาจำนวนกี่หลักคะ3หลักบวกด้วยจำนวน
4: 3
0: หลักดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ทางด้านซ้ายเป็นยังไงกว่าทางด้านขว
4: า
0: ต้องมากกว่าทางด้านขวาอยู่แล้วทางด้านซ้ายคูณด้วย1แต่ทางด้านขวานำไปหารด้วย10จำนวนก็น้อยลงไปอีกดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายจึงมีค่ามากกว่าประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวานั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมากกว่านั่นเอง

0: ่อไปเด็กๆคะข้อที่2ข้อที่2คุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างของใบกิจกรรม 2.11 ข้อที่2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อซึ่งเกณฑ์การพิจารณานะคะใน1ข้ออาจจะมีคำตอบมากกว่า1จำนวนดังนั้นเด็กๆนะคะเลือกมาเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะคะตรงไปตามเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดในข้อที่2มี3ข้อเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันจากตัวอย่างแล้วก็ในใบกิจกรรมทั้ง10ข้อเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้ได้อย่างไรในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารรักคนบางครั้งเด็กๆอาจจะไม่ต้องคำนวณ นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัด 2.37 กับแบบฝึกหัด 2.38 แบบฝึกหัด 2.37 นะคะจะมีให้เด็กๆอธิบายแนวคิดด้วยพร้อมคำตอบนะคะแต่แบบฝึกหัด 2.38 จะให้เด็กๆเปรียบเทียบผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกลบคูณหารรักคนในข้อที่2ใหญ่จะให้เด็กๆหาจำนวนที่หายไปเหมือนได้ใบกิจกรรมเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสถานการณ์การบวกลบรักคนนะคะสถานการณ์การบวกลบรักคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แผนภาพแสดงแนวคิดนะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 2.39คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดรับความเคารพ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียน
1: ทางละคะ
0: ได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆของเราใช่ไหมคะได้ลงพื้นที่สำรวจไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหินสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะเราจะได้ไปสำรวจพื้นที่นั่นก็คือสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงไปสำรวจพื้นที่นะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกลักษณะทางกายภาพจากการที่เราลงพื้นที่สำรวจชุมชนลักษณะทางกายภาพเราทำอะไรได้เอ่ยเราเห็นได้จากการสังเกตแล้วก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะทางกายภาพจากการที่เราสำรวจชุมชนบอกข้อมูลของชุมชนได้ว่าในชุมชนประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักมีวิถีชีวิตอย่างไรจากการที่เราได้ลงไปสัมผัสจากการที่เราได้ลงไปสำรวจพื้นที่ใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนจะต้องได้สอบถามข้อมูลจากคนในชุมชนด้วยว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันเก็บขยะในชุมชนแล้วก็มีความสนใจชุมชนของเรารวมถึงรู้สิ่งสำคัญว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็สามารถบอกเล่าให้กับเพื่อนๆหรือบอกให้กับเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องฟังได้ใช่ไหมคะว่าชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนหัวหินนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราลองมาทบทวนขั้นตอนสำหรับการลงชุมชนอาจไหนใครลืมไปแล้วหรือใครยังจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะพอจำได้ใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ยังจำได้อยู่ว่ากับผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับเรากับบุคคลในชุมชนที่เราลงไปสัมภาษณ์ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการบอกทำความเคารพต่อไปนักเรียนจะต้องสอบถามข้อมูลซึ่งข้อมูลทั่วไปของสะพานปลาว่าสถานที่นี้เป็นอย่างไรบ้างผู้คนหรือประชาชนในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรอดีตเคยเป็นอย่างไรปัจจุบันเคยเป็นอย่างไรแล้วสภาพแวดล้อมลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นอย่างไรอาจจะเป็นลมฝนฟ้าเพราะว่าทำไมคะซึ่งอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วสะพานปลาหัวหินที่เรากำลังจะไปกันก็คืออยู่ติดกับอะไรเอ่ยติดกับทะเลชายฝั่งทะเลชายหาดหัวหินนั่นเองอาจจะมีคลื่นลมแรงหรือทำไมเอ่ยน้ำขึ้นหรือน้ำลงเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะต้องได้ไปสัมภาษณ์หรือสอบถามคนในชุมชนในเรื่องของลักษณะข้อมูลทั่วๆไปของสะพานปลานะคะแล้วก่อนอื่นเลยก็มีคำถามที่พวกเราเตรียมกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะซึ่งคำถามที่1ก็จะต้องมีเพื่อน1คนที่ถามคำถามในอดีตบริเวณชุมชนสะพานปลาเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วในขณะที่เพื่อนถามพวกเราทำอะไรเอ่ยพวกเราทำอะไรคะในขณะที่เพื่อนถามข้อมูลเนี่ยพวกเราจะต้องมีการจดบันทึกเป็นคำสั้นๆเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาสรุปในคำถามที่1ว่าจากอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมีความเป็นมาเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปในคำถามที่2คนในชุมชนเนี่ยเมื่อสะพานปลาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนบอกว่าอยู่ติดกับทะเลชายหาดหัวหินใช่ไหมคะแล้วผู้คนหรือคนในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับสะพานปลาหัวหินเดี๋ยวเราก็จะได้ลงไปสำรวจลงไปดูกันว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรใช่ไหมคะของชุมชนที่สะพานปลาหัวหินแล้วเพื่อนๆของเราก็จดบันทึกเอาไว้

0: ็นคำสั้นๆใช่ไหมคะไม่ต้องจดหมดใช่ไหมคะนักเรียนจดแค่คำอะไรเอ่ยจดแค่คำในบริเวณสะพานปลาหัวหินเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่งผลเสียอย่างไรให้กับชุมชนส่งผลเสียหรือเป็นผลดีอย่างไรเราก็จดบันทึกเอาไว้เป็นคำสั้นๆเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเอาไว้นะคะหลังจากที่คำถามที่3เมื่อมีการถามแล้วว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรปัญหานั้นแก้ไขอย่างไรหรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไรใช่ไหมคะเพื่อนของเราก็จะถามคำถามต่อไปนั่นก็คือคำถามที่เท่าไหร่นั่นก็คือคำถามที่4ใช่ไหมคะหลังจากที่เราถามเรียบร้อยแล้วว่าในชุมชนเนี่ยมีปัญหาอย่างไรมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไรหรือมีวิธีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไรเราก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราก็จดบันทึกเอาไว้ว่าปัญหานั้นคืออะไรแล้วเขามีแนวทางแก้ไขอย่างไรใช่ไหมคะเราก็จดบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นการสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่เราถามคำถามเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องทำอะไรเอ่ยเราก็ต้องมีการทำความเคารพกล่าวคำว่าขอบคุณกับผู้ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะกับผู้ให้ข้อมูลของเราเพราะว่าเราลงชุมชนเพื่อไปดูลักษณะทางกายภาพต่างๆลงไปสอบถามข้อมูลทั่วไปของชุมชนนั้นใช่ไหมคะหลังจากที่เราบอกทำความเคารพกับผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราที่เป็นนักเรียนชั้นป.3เราก็จะมีจิตอาสาเล็กๆน้อยๆก็คือเก็บขยะบริเวณที่เราพบเห็นนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้เก็บขยะบริเวณที่เราลงชุมชนหรือแม้แต่การที่เราไม่ทิ้งขยะถ้าหากว่าบริเวณนั้นไม่มีขยะเลยใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะเก็บขยะตรงไหนแต่การที่เราช่วยกันอนุรักษ์ได้นั่นก็คือเริ่มจากตัวเราคือเราต้องไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะถ้าเรามีขยะเช่นเปลือกลูกอมหรือแก้วน้ำเราต้องนำไปทิ้งในถังขยะให้ถูกต้องนะคะนักเรียนหลังจากนั้นถ้าหากว่านักเรียนทราบข้อมูลแล้วใช่ไหมคะว่าขั้นตอนของการลงชุมชนเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนพร้อมหรืออย่างเอ่ยที่เราจะไปลงชุมชนชุมชนที่เราจะไปกันในวันนี้คือสะพานปลาหัวหินแล้วนักเรียนตื่นเต้นไม่เอ่ยว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างเราจะไปสอบถามคนในชุมชนว่าเขาประกอบอาชีพอะไรบ้างซึ่งคำถามของเราก็มีอยู่แล้วเราพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันได้นะคะเราไปลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเอ๊ะวันนี้นักเรียนมาที่ไหนคะเนี่ย
3: สะพานปลา
2: สะพานปลาที่ไหนคะอำเภอสะพานปลาหัวหินค่ะนักเรียนมีอะไรจะซักถามคุณครูบ้างไหมคะ
1: มีครับคุณครูครับในอดีตบริเวณนี้เหมือนปัจจุบันนี้หรือไม่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับ
2: พูดถึงในอดีตนะคะสะพานปลาหัวหินนะคะเป็นสถานที่เรียกว่าเหมือนเป็นท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือหมายถึงอะไรคะนักเรียนนักเรียนเห็นเรือไหมลูกเวลาเรือออกไปจับสัตว์น้ำทางทะเลเขาก็จะมาจอดที่นี่นะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อสัตว์น้ำที่จับทางทะเลนะคะมีอะไรบ้างคะสัตว์น้ำทางทะเลมีตัวอะไรบ้างปลาอย่างเดียวเหรอลูกกุ้ง

0: เรือประมงจับมาได้เหมือนเดิมนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเหมือนเดิมนะคะนอกจากเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะ
1: คุณครูครับคนในชุมชนทำอาชีพอะไรใช้ทรัพยากรอะไรในการประกอบอาชีพครับ
0: ค่ะคนในชุมชนหัวหินนะคะส่วนใหญ่ถ้าตรงสะพานปลาหรือบริเวณแถวนี้นะคะก็จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักนะคะทำการค้าประมงคือรับซื้อเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับซื้ออาหารทะเลที่จับมาได้ขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะที่มารับซื้อหรือขายต่อให้กับร้านค้านะคะเมื่อทรัพยากรที่นี่สวยงามเช่นน้ำทะเลใสชายหาดสวยนะคะก็จะมีร้านอาหารมาตั้งเรียนเห็นร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเห็นไหมลูกเมื่อมีร้านอาหารมาตั้งแถวนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาทานอาหารนะคะก็ใช้ทรัพยากรที่จับได้คือสัตว์น้ำทะเลมาขายแล้วก็ยังเพิ่มอาชีพให้กับใครคะกับชาวบ้านก็จะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของร้านบ้างผู้ประกอบกิจการบ้างเป็นใครอีกเป็นเด็กเสิร์ฟแจกเด็กเสิร์ฟไปลูกนักเรียนเข้าไปทานอาหารริมทะเลไหมลูกเราจะเห็นนะคะว่าจะมีคนดูแลบริการจัดการต่างๆนะคะก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งของเขาค่ะ
1: คุณครูครับบริเวณสถานที่นี้พบปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
0: ส่วนปัญหานะคะเมื่อมีการออกเรือนะคะเรือประมงเนี่ยเวลาเขาไปจับสัตว์น้ำทะเลเขาไม่ได้สัตว์น้ำอย่างเดียวลูกเขาได้อะไรมาด้วยอาจจะเจอขยะนะคะขยะอาจจะเป็นขวดพลาสติกหรือเป็นถุงพลาสติกนะคะหรือเป็นซากสัตว์น้ำบางชนิดที่รับประทานไม่ได้เขาก็โยนทิ้งลงไปในน้ำเมื่อโยนทิ้งลงไปมากๆนะคะทั้งขยะทั้งซากสัตว์เหล่านี้ก็จะทำให้น้ำเป็นไงลูกน้ำเน่าเสียหรือผู้ประกอบการบางคนบางที่บางร้านค้าอาจจะทิ้งของที่ไม่ดีของเน่าเสียลงไปในแม่น้ำนะคะอาจจะเป็นน้ำเสียก็ทำให้น้ำเป็นไงคะน้ำเน่าเสียเรียกว่าเป็นมลพิษที่ไม่ดีนะคะเมื่อมลพิษไม่ดีมีคนอยากมาเที่ยวหัวหินไหมลูกมีคนอยากมาเที่ยวสะพานปลาไม่มีใครอยากมาเที่ยวเพราะว่าเวลาลงน้ำทะเลใสๆสวยๆก็เป็นน้ำที่สีดำน้ำเน่าก็ไม่มีใครเที่ยวนะคะ
1: คุณครูครับปัญหา
0: ไหมคะช่วยกันให้ความรู้กับชุมชนให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลทั้งภาครัฐบาลทั้งเอกชนแล้วก็ทุกๆคนที่มาเที่ยวต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือปล่อยของเสียน้ำเน่าน้ำเสียลงในแม่น้ำนะคะช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพื่อไม่ให้น้ำทะเลของเรานั้นถูกกัดเซาะนะคะช่วยกันทำอะไรอีกลูกเด็กๆเวลาไปเที่ยวไม่ว่าริมทะเลหรือที่อื่นช่วยเก็บขยะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะอะไรคะเป็นที่ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยนะคะเนี่ยนักเรียนมาวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ว่าถ้าเทียบเรือที่นี่หรือเรียกว่าสะพานป่ามีประโยชน์ยังไงบ้างใช่ไหมคะมีประโยชน์คือเป็นท่าเทียบเรือให้กับชาวประมงที่นำเรือมาจอดนะคะมีการค้าขายสัตว์น้ำทางทะเลอันนี้ก็คือช่วยได้ถ้าเราป้องกันให้ถูกที่นะคะค่ะ
1: ขอบคุณครับค่ะนักเรียนทั้งหมดขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีลูก

็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสนุกสนานไหมคะสนุกสนานนักเรียนดีใจกันมากเลยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะที่ได้เห็นเพื่อนๆของเราเนี่ยลงไปในชุมชนคือสะพานปลาหัวหินเพื่อนๆของเราสนุกไหมเอ่ยสนุกไหมคะสนุกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามพร้อมๆกันหน่อยสิคะว่าจากที่นักเรียนได้ลงสำรวจชุมชนสะพานปลาหัวหินซึ่งสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประทับใจให้กับนักเรียนคำถามแรกนักเรียนเห็นอะไรในชุมชนสะพานปลาบ้างสะพานปลาที่เราได้ลงไปเดินไปวิ่งให้เห็นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างในใครตอบคุณครูได้บ้างเออ

0: อ่ะขอเลขที่ขอเลขที่5ได้ไหมคะอ่ะเลขที่5จากที่นักเรียนลงพื้นที่สะพานปลาหัวหินใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยสิ่งแรกนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
1: ทรายครับ
0: เห็นทรายเห็นอะไรอีกขออีกหนึ่งอย่าง
1: สะพานคร
0: ับ เห็นสะพานสะพานเป็นยังไงคะ
1: ยาวครับ
0: สะพานยาวอะไรอีกเอ่ยต้องตอบนอกเหนือจากเพื่อนเชิญค่ะเลย
1: เห็นสะพานปลาเก่าครับ
0: มีสะพานปลาเก่าด้วยแล้วก็สะพานปลาใหม่ด้วยใช่ไหมคะจากที่เราได้สัมภาษณ์คนในชุมชนก็ได้มีการบอกว่ามีสะพานปลาเก่าแล้วก็มีการสร้างอะไรคะ
1: สร้างสะพานปลาใหม่ครับ
0: สร้างสะพานปลาใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนสะพานปลาอันเก่าใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะตอบกลุ่มที่2ขอโทษนะคะตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ทราบหน่อยสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ร้านค้าค่ะ
0: มีร้านค้าด้วยใช่ไหมคะขายอะไรคะร้านค้าไม่เป็นไรนะคะเชิญนั่งนะคะในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยที่สะพานปลาหัวหินนะคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นคนสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเห็นอะไรในชุมชนบ้างเอ่ย
3: คนหว่านแห่ครับ
0: เห็นคนกำลังหว่านแห่การที่คนกำลังหว่านแห่นั้นแสดงถึงอะไรคะแสดงถึงอะไรเอ่ยแสดงถึง
3: การประหยัดค่ะ
0: การประหยัดแล้วแสดงถึงอะไรอีกคะเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ
3: อาชีพ
0: หรือวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนจากที่เพื่อนๆของเราเพื่อนๆต้นทางของเราได้ตอบไปว่าเห็นสะพานที่ยาวยื่นออกไปกลางทะเลเห็นทั้งสะพานเก่าสะพานใหม่เห็นคนกำลังหว่านแหแสดงถึงการเห็นวิถีชีวิตของชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตลักษณะทางกายภาพต่อไปวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาหัวหินเป็นอย่างไรเอ่ยวิถีชีวิตนักเรียนเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่ามีคนกำลังหว่านแหใช่ไหมคะมีคนตกปลาแล้ววิถีชีวิตหลักๆของชุมชนบริเวณสะพานปลาไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถศึกษาดูเป็นความรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาเป็นอย่างไรคะจากที่นักเรียนได้ลงพื้นที่และสังเกตเห็นเชิญค่ะ
2: ทำอาชีพประมงค่ะ
0: มีอาชีพประมงเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วคุณครูขอถามอาชีพประมงเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าลักษณะทางกายภาพพื้นที่แถวนั้นอยู่ติดกับอะไร
4: ทะเล
0: อยู่ติดกับทะเลก็เลยมีการประกอบอาชีพทำการประมงแล้วสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือมีเรือประมงจอดอยู่อย่างเรียงรายเลยใช่ไหมคะแล้วผู้คนแถวนั้นก็เลยทำอาชีพประมงเพื่อออกเรือไปหาปลาออกเรือไปหาปลาแล้วก็เอาเรือมาจอดที่เทียบท่าสะพานปลาใช่ไหมคะซึ่งสะพานปลาที่สร้างเอาไว้ก็เพื่อให้ชาวประมงประกอบอาชีพในการหาปลาแล้วก็นำอาหารในการนำปลาหรือทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเพื่อไปประกอบอาชีพอีกไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนคะยังไม่หมดแล้วการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรนอกจากสะพานปลาที่ทอดยาวสวยงามแล้วใช่ไหมคะแล้วยังเป็นอะไรอีกเอ่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยเพื่อนอยากตอบเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ที่สัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรคะ
3: มีท่าเรือครับ
0: เป็นท่าเรือใช้เทียบเรือในการขนสัตว์น้ำหรือไปหามาใช่ไหมคะขึ้นสะพานเก่งมากค่ะแล้วนอกจากการที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือแล้วยังไงต่อคะเป็นอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นถนนคนเดินนั่นเองนะคะมีร้านค้ามาตั้งร้านค้าขายของไม่ว่าจะเป็นอาหาร

0: อาหารทะเลหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะคะเป็นถนนคนเดินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในหัวหินเช่นกันนะคะอ่ะแล้วหลังจากที่เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราได้มีการไปทำอะไรมาเอ่ยที่นักเรียนตอบได้เพราะว่าเราไปทำอะไรคะลงพื้นที่ไปทำอะไรไปหาข้อมูลไปสำรวจไปสังเกตลักษณะทางกายภาพทั่วไปบริเวณสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากทราบความรู้สึกของนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินในใครที่พอจะเล่าความรู้สึกที่ประทับใจที่สุดให้กับเพื่อนๆในห้องของเราแล้วก็เพื่อนๆปลายทางของเราได้ทราบใครเอ่ยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนผู้หญิงค่ะนักเรียนลองเล่าความรู้สึกที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดหลังจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยสิคะเชิญค่ะ
1: สนุกแล้วก็ได้รู้ด้วยค่ะว่าที่นั่นเขาวิถีชีวิตยังไงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าวิถีชีวิตของชุมชนนั้นมีการประกอบอาชีพอะไรมีวิถีชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการออกเรือหาปลาการทอดแห่ใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนบอกไปไหนใครจะพูดความรู้สึกอีกเอ่ยมีใครอยากพูดความรู้สึกให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างคะมีใครอยากพูดบ้างเอ่ยความรู้สึกที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาใครเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะคนอื่นๆก็สามารถพูดแสดงความรู้สึกได้นะคะนักเรียนเชิญค่ะ
2: ได้รู้ว่าคนที่หาอาหารทะเลมาจากไหนครับ
0: ได
2: ้นำไปขายครับ
0: ได้ทราบว่าคนที่หาอาหารทะเลแล้วนำอาหารทะเลไปขายนี้มาจากไหนใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนๆต้นทางของเราที่มีการได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลงสำรวจพื้นที่แล้วคุณครูก็จะมีแบบประเมินมาให้พวกเราประเมินกันซึ่งแบบประเมินมีด้วยกันกี่ข้อคะแบบประเมินมีด้วยกัน5ข้อให้นักเรียนประเมินตนเองว่าจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินเนี่ยไม่ว่าเราจะได้ความสนุกสนานแล้วได้ความรู้แล้วนักเรียนลองประเมินตนเองสิคะว่าตนเองเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงรวมทั้งให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดลงในแบบประเมินด้วยนะคะเพื่อนอาจจะวาดสะพานปลาที่ทอดยาวไปกลางทะเลก็ได้หรืออาจจะวาดภาพเรือประมงก็ได้นะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่ม1คนเพื่อมารับแบบประเมินจากคุณครูค่ะกลุ่มไหนได้รับแบบประเมินแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะนักเรียนลงมือทำแบบประเมินเราสามารถประเมินตนเองได้เลยว่าจากการที่เราลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินเนี่ยพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะคะรวมทั้งให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนประทับใจลงในแบบประเมินด้วยนะคะ

ที่จอดอยู่อย่างเรียงรายได้ไหมคะได้นะคะหรือวาดทะเลก็ได้เพื่อนบอกว่าวาดทะเลทะเลที่มีเรือใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรแล้วก็สะพานเก่งมากอันนี้คือเป็นความประทับใจของนักเรียนใช่ไหมคะเชิญวาดเลยค่ะ

ลงมือทำได้เลยตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1กำลังลงมือวาดภาพความประทับใจแล้ว

0: นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากที่นักเรียนได้ประเมินตนเองในใครประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดียกมือขึ้นแล้วใครประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้พอใช้ก็มีแล้วควรปรับปรุงมีไหมคะไม่มีนะคะส่วนใหญ่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีพอใช้นะคะแต่นักเรียนก็สามารถปฏิบัติตนได้ดีมากแล้วก็ถูกต้องนะคะคุณครูขอชื่นชมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูของเพื่อนหน่อยสิคะว่าเพื่อนประเมินตนเองอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เพื่อนใจเพื่อนวาดลงไปเนี่ยเพื่อนวาดอะไรลงไปนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกันได้นะคะหรือถ้าหากว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตนเองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถแลกเปลี่ยนแบบประเมินกันแลกเปลี่ยนความคิดกันได้กับเพื่อนๆต้นทางหรือแม้แต่เพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนของเรานะคะแบบประเมินเพื่อนของเราเพื่อนของเราคือสเนลใช่ไหมคะสเนลประเมินตนเองหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินอยู่ในระดับใดคะนักเรียน
1: ดีครับ
0: อยู่ในระดับที่ดีแล้วภาพที่นักเรียนวาดลงไปสิ่งที่นักเรียนประทับใจนักเรียนวาดภาพอะไรลงไปเอ่ย
1: สะพานกับทะเลครับ
0: วาดสะพานกับทะเลแล้วมีอะไรด้วยคุณครูเห็นว่ามีอะไรด้วยคะ
1: เรือด้วยครับ
0: มีเรือประมงด้วยซึ่งเรือประมงแสดงถึงอะไรคะแสดงถึงอะไรเอ่ย
1: อาชีพครับ
0: เรือประมงแสดงถึงอาชีพของคนในชุมชนนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะเพื่อนๆปรบมือให้ชาแนลหน่อยเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่ได้มีการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมคะและสิ่งที่เพื่อนประทับใจก็คือวาดภาพสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลมีเรือประมงซึ่งเรือประมงนั้นแสดงถึงวิถีชีวิตหรืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้จากการที่เราลงสำรวจพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินกันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เห็นวิถีชีวิตความสำคัญของอาชีพในชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพอะไรเอ่ยประกอบอาชีพการประมงเพราะว่าพื้นที่ลักษณะทั่วไปเนี่ยอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะก็เลยมีการประกอบอาชีพหาปลาทำการประมงมีเรือประมงจอดอยู่เต็มไปหมดเลยอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยที่เปิดให้ผู้คนเนี่ยได้มีการมาเดินซื้อของเปิดให้เป็นถนนคนเดินในวันไหนใครทราบบ้างเอ่ยในวันไหนเอ่ยวันเสาร์อาทิตย์หรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะเปิดเป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามาให้ทุกคนเนี่ยได้มาเดินซื้อของสัมผัสบรรยากาศซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนหัวหินอีกด้วยนะคะนักเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความสวยงามหรือแม้แต่การใช้สอยใช้ประโยชน์ของชุมชนผ่านการอะไรเอ่ยผ่านการสำรวจหรือการลงพื้นที่ชุมชนด้วยการสอบ

0: 3คนในชุมชนแล้วนักเรียนก็ได้มีการจดบันทึกด้วยตนเองรวมทั้งมีการสังเกตลักษณะทางกายภาพด้วยการดูการสัมผัสแล้วก็จดบันทึกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็สามารถนำมาสรุปได้ว่าชุมชนนั้นประกอบอาชีพอะไรนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะไปสำรวจพื้นที่ชุมชนอีกนั่นก็คือตลาดชัดชัยหัวหินนั่นเองนะคะนักเรียนอยากไปไม่เอ่ยอยากไปนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถติดตามตอนต่อไปได้เลยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนั่นก็คือการศึกษาชุมชนตลาดชัดชัยหัวหินนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือแบบจดบันทึกการสังเกตลักษณะทางกายภาพในกรณีที่คุณครูปลายทางนะคะลงพานักเรียนเนี่ยลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนของตนเองนะคะนักเรียนคุณครูสามารถมีแบบประเมินให้กับนักเรียนได้หรือถ้าหากว่าโรงเรียนใดสามารถดูการลงพื้นที่ชุมชนไปกับเพื่อนๆต้นทางของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะและมาพบกับเราได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภทgreen hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง

0: เช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยเพราะว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวลูกสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหล่า
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: อ๋อคือส่งไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดี้แม่ดี้ก็คือนี่แหละ พี่ดี้ของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะเข้าหน้าฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรไปเสียนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโคกหน้าโคกหน่อยกับนี่ปลาจากแม่น้ําลําเซบายนะคะกับแม่น้ําซี่และแม่น้ํามูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านนี่เค้า
2: แน่ค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบ้านเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ครูมาเป็นหน้าอะไรครับครูจะได้กินอะไรมาก
2: กิโฟมนะคะกับเป็นเฮ็ดเป็นโคกนะคะ
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให
2: ้เอาเมนูแซ่บๆตองนะคะต้มปลานางแล้วก็จะเป็นปิ้งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะจัดเต็มนะโอเคขอบคุณพี่ดีนะครับ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะที่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะมาอยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเราไปทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาร้านี่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมากคือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบสู้ฟันนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับโอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะคือฟัน

สองซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวนัวดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ไปย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีจานนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเส้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบก็จะมีนี่นะครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมหอมแดงคือตะไคร้นี่ก็ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะอีกจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับมาคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับนี่กบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบแบบไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน่นแล้วกินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้ความก็ปังโอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมงทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาร้าฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิมมาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะลูกสาวหล่าอุบลราชธานีครับผมอร่อยอร่อยใช้คำว่าอร่อยเปลืองมาก

0: รวันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะก็มาจากผ้าทอลายพื้นเมืองของภาคอีสานที่เรียกกันว่าผ้าลายขิดค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านที่ทอผ้าลายขิดก็จะนำมาใช้สอยในครัวเรือนรวมไปถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากและก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลากหลายรูป

0: แบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยล่ะค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขิดสักใบเอาไว้ใช้หรือว่านำไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถแวะซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้เลยค่ะ

เราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบบเล็กๆด้วย

็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาทไซส์นี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็นหมอนข้างได้เลยเนี่ยใหญ่มากนะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นน้องหมึกนะคะไซส์นี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเดตตลกของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดตตลกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV

0: ืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียม186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันถ้า2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่2ปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่1ในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสาม

0: เหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไรแล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆเดี๋ยวมันเล็กกว่าพวกไหนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วงกลมวางไว้4อัน
0: วางวงกลมต่อกัน4อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหร
1: อเคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเรียงมาก่อนเป็นเสาแล้วก็ช้างเป็นเดียวใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะที่ชอบไม่นับให้

0: รามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องหนึ่งอันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม่
0: ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีนะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรที่เชิญไปตัดนะ
1: ไม่มีก็มีสีดำ
2: มันไม่มีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างนี้1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่แมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะ2รูป3รูป4รูป5รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่า
พียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลย
ดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะ

วางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่คะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้อง

ข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ2เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมา

ประสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากหรือวางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออันฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่า
การเรียงลำดับการ

0: ต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายรูปเตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะปะวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ
0: ์กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปปลาวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปปลาวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานภาพตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่าย
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะปัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้ตรงจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันลักษณะที่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วปะวานมาแล้ว
0: เฮ้ย
1: ปะวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปะวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปะวานนั่งตกปลาเลยนี่เจอแล้วต้องยืนแล้วมั้งได้ปลาดาวแล้วเฮ้ยนี่พี่ตุ๊กก็ได้ปลาเหมือนกัน
0: ปะวาน
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปะวานมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ
1: เป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนตี

0: จทย์เนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปะวางตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
1: 4-5
0: ได้4ดวงอ่ะให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหม
2: อโอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
1: ตรงนี
2: ้โอเค
0: โอเค
2: เก่งมาก
0: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
2: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
0: อ
2: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องประวานคิดเลข
0: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
2: ครับประวาน6+1=7
0: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย7นั่นเป็น8ไงว้าวได้เลขอะไรคะ
1: 7
0: ได้เลข7สรุปว่า6+1=7โอเคเก่งมากเลย
2: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
0: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
2: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค
0: ่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
1: ่มหิดลคิด
0: ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
1: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
1: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
0: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
1: สีเบจิก
0: กาวค่ะ
1: สีเทียน
0: แม่เหล็กค่ะ
1: หมายเลขเต็ม
0: กรรไกรกระดาษ
1: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
1: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
1: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: สิครับหมอป้าวาน
1: นี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่นไหนรถของป้าวานครับ
2: นี่ครับ
1: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยจากนั้นค่ะพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
2: โอ้ไม่
1: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
2: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสิน
1: ี
2: ่แบบนี้มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
1: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
3: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
1: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อกสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้ำประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุก

0: ครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
1: ้ให้แต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
0: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

0: BL TV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DL TV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่น

0: เองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะอ่ะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm student บ่อยในข้อสอบนะครับการออกตัวไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet you นะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ

sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับอ่ะเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบสมมุติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กยืนอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับ
เราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้วมาย่าเนี่ย

คืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมว่าทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อนะเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาเลย the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้ง

thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกินว่า I'm sorry นะครับเกินว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่1บอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อ4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ see you again see you soon goodbye

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
0: ไปเลย
1: ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: อุ๊ยครูเช่ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเซ็งหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะโอ้โหปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างใน
1: มาดูเลยครับ
2: มันเขาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ย
3: นี่ไง
4: มันเหมือนอีสร้างบ้านเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ถุงก็ได้จะได้ยืดยืด
5: ทำขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอยู่
2: แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
4: อะไรสักอย่าง
2: ใช่แบบ
4: ให
2: ้
4: ม
2: ัน แน่น
4: ให้ม
2: ัน
4: แน่น
5: อิดหรือเปล่า
0: เป็นอิดเหรอ
4: ค่ะอาจจะเอาไว
0: ้ถ้าอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุณลุงเขาช่วยเปิดให้ดู
5: ได้หรอครับ
4: ได้ค่ะ
0: คุณลุงครับช่วยเปิดข้างในดูให้หน่อยได้ไหมครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ดูได้ว่าคืออะไร
4: โ
5: อ้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะ
4: มัน
5: ไหนดู
0: คืออะไรอ่ะดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าน
2: ี่มันเป็นชั้นอ่ะ
4: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
2: กระดาษใช่ไหม
4: ตีกระดาษหรือเปล่าม
6: ันเหมือน
2: ใช่มันเป็นกระดาษ
4: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
2: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
4: หนังสือ
2: สีออกจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
4: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลือง
0: ๆ
2: เป็นชั้น
4: ๆเฮ้ยนี่

0: อุ้ย
1: ทอง
2: โอ้ไม่ทองก
0: ็มันเป็นทองอ่ะ
2: แล้วมันบางมาก
0: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
3: มันจะบางมากเลย
2: ม
3: ัน บาง
2: มาก มันจับทองได
0: ้มันมีหลายแผ่นนะ
4: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
3: โอ้ยเป็นไง
0: เขาเน้นแผ่นทองยาวมากอ่ะ
5: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะ
0: ทองจริง
5: พอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกรุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
2: ต้องตัดให้เท่าก
5: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
2: โอ้เม้นมาก ถ้าพวกหนูตัดนี่คือแบบ
5: เบี้ยวเลย
2: น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
5: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจับเบาๆค่ะ
6: นี่มันบางมากเลย
2: บางมาก
6: ใช่ไหม
7: เหมือนกระดาษเลยอะค่ะพี่ต้น
0: ตัดออกมาจะได้แผ่นเล็กๆเยอะมาก
2: บางมากเลยอะ
5: ใส่ค่ะเรียกว่ากระดาษกรุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกรุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
2: โอ้โห
5: ตัวต้องตรงกัน
2: เยอะ
0: นี่ครับเร็วมาก
8: แล้วก็มาวางทับ
0: โอ้ต้องเรียงแบบน
6: ี้โ
0: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
2: เท่ากันด้วย
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: พวกหนูขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
6: เอามันเหรอ
2: โ
6: อเคมาลองดู
5: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
0: คร
5: ับ หนูลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
2: ดูนั่นไงไปแล้ว
9: เป็นไงบ้าง
2: อ่ะพี่กันนั้นทำแบ
9: บโอ้โห
6: ทำไมเหงื่อออกเยอะจัง
2: โอ้โหเหงื่อไหลเลย
3: นี่พี่กันนะครับ
2: ขันไห
9: ม
2: ฉ
9: ันไปอย่าง
3: นั้นเลยเบา
5: ๆค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กรุบพอใส่ได้ไหมคะ
2: ใส่ได้
0: ใส่ได
5: ้ค่ะต่อไปเราก็จะนำกระดาษกรุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกรุบของช่างผู้ชำนาญ
2: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
0: ครับ
5: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
2: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
9: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
5: ใหญ่กว่านี้ค่ะ
7: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
5: ก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรนิตค่ะเพราะทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
6: โ
5: อ
6: ้โห
0: หนัก 7-8 กิโล
7: แล้วต้องตีขนาดไหนครับ
5: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
7: ตีตลอดเลยครับ
5: ตีต่อเนื่องค่ะ
7: ต่อเนื่อง
5: ตีกรุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไปค่ะ
6: ไป
2: ไป
6: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหรอ
2: ทองเหลืองด้วยอ่ะ
0: นี่ดูดิมันเป็นสีทองทองอ่ะ
6: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
2: พี่กันน้ำลองยก
9: พี่กันน้ำลอง
6: โห
5: คนนะค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกรุบใช่ไหมคะกรุบตัวนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
3: คร
5: ับ ค่ะพอตีเสร็จจากกรุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
6: กระดาษฝัก
5: ค่ะซึ่งกระดาษฝักนี่จะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
6: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
5: อันนี้ลูกอยากดูไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
2: ทองปลอม
9: เป็น
2: ทอง
9: ปลอม
5: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของแบบนี่หนึ่งแบบนี่หนึ่งแบบ
9: เพราะว่าอันนี
6: ้กว่าใช่ไหม
9: น่าจะเป็นทองแท้
2: เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
9: ใช่นะ
2: แต่สีมันอ่อนมากนะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
9: ใช่
2: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
5: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
2: ว่าด้านซ้ายของแท
5: ้ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
2: เฮ้ยไม่ออกเลยติดกว่าเดิมอีก
5: ใช
2: ่แล้วอันนี้ขยี
5: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์นะคะทองคำเปลวแท้นี่ก็จะ
9: เนียน
5: ไปกับผิวแบบนี
2: ้ไม่หลุดเลย
5: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
1: หลุด
5: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
3: ดูกันนะ
2: ไปค่ะไปกันเลยค่ะ
5: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
9: เห็นนะคะ
5: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
9: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
2: จากอันแค่นี้
9: จากอันเล็กอันมันใหญ่มากเลย
5: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใหญ่มาก
9: แล้วมันคงแบบบางแบบ
5: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
2: ใช้มีดหรอคะ
9: มีดหรือเปล่าคะ
5: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
0: เป็นไม
2: ้มันคือต้นข้าวหลาม
3: ไม้ไผ่อะ
5: ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาหลาวให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
9: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงนี
3: ้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
10: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่ซากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี้
11: ทองที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากแล้วคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
12: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
13: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
12: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางที อาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
13: แล้วอะตอมคืออะไรอ
12: ่
13: ะ
12: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
13: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
12: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
13: โอ้นานมากเลย
12: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
13: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
12: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดอลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
13: แล้วไออะตอมหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
12: อ๋ออะตอมของดอลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
13: ทฤษฎีอะตอมของดอลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอะ
12: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดอลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
13: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
12: หลังจากนั้นนะคะโกสไตน์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
13: อย่างนี้เท่ากับว่าไลอะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
13: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
12: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดอลตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
13: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
12: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
13: อ๋อแบบนี้
12: ถ้าอย่างนั้นครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
13: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
12: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
13: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
13: โหมีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
12: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
13: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
12: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันเนี่ยจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
13: ่
12: หลังจากนั้นนะคะเรเธอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้เรเธอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
13: ค่ะ
12: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
13: นิวเคลียส
12: ใช่ที่มีประจุบวก
13: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
12: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
13: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
12: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
13: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
12: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะไรเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะ ดังนั้นในฮันเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
13: อืมแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
12: ยังค่ะ
13: ยังอีกเหรอฮะ
12: พอลาเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุน่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอ่ะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
13: โอ้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
12: ใช่ค่ะ
13: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
12: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
13: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
12: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
13: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
12: ใช่แล้วไงคะ
13: แบบนี้หรอคะ
12: ใช่ค่ะ
13: ในอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
12: ยังค่ะ
13: ยังอีกเหรอคะ
12: ใช่ค่ะ
13: งั้นขอวางก่อน
12: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
13: กลุ่มหมอก
12: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
13: ค่ะ
12: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
13: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
12: ใช่ค
13: ่
12: ะ
13: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตขึ้นก็ได
13: ้ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได้
12: แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
13: ได้ด้วยเหรอคะ
12: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอม
13: วี
12: นี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
13: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
12: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
13: ค่ะ
12: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
13: โ
12: อ้แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
13: น้ำมันอะไรก็ได้
12: ใช่ค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
13: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
12: วันนี้คุณจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
13: ว้าวโอเค
12: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้คุณจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
13: ของดอตัน
12: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคุณจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างงั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
13: เริ่มเลยค่ะ
12: โอเคค่ะแล้ว
13: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
12: ตวงก่อนค่ะ
13: ตวงอะไร
12: เ
13: บกกิ้งโซดา
12: 1ถ้วยตวงโอเคนะคะ
13: นี
12: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้5ถึง6ก้อนเลยนะคะ
13: โอ้1ถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
12: โอเค
13: ต่อด้วยครีมออฟทาท่า
12: ครีมออฟทาท่า
13: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
12: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
13: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
12: 1ส่วน2ถ้วยตวง
13: 1ส่วน2สีก็ต้องเป็นนี้ มีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
12: เกลือเกลือค่ะ
13: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
12: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
13: 1ส่วน2เช่นกัน
12: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
13: คน
12: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาร์บอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
13: แล้วก็คน
12: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
13: ว้าวต่อไปค่ะ
12: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
13: เยอะไหมคะ
12: 1-2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
13: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
12: ถูกต้องค่ะ
13: สีสวยมากเลย
12: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆ อะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
13: ทรงกลม
12: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้เราตักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
13: ใส่แล้วนะคะ
12: ใส่ลงไปเลย
13: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
12: ใส่เต็มเลยค่ะ

0: ี่ตอนนี้พอเราเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อ
1: คะเพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
0: โอ้นิวเคลียส
1: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ต้องมี
1: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
0: โอเค
1: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่าเท่ากันโอเคไหม
0: โอเคค
1: ่ะคราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
0: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
1: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
0: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
1: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาสบอมกันค่ะว่าบาสบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
0: เราต้องทำยังไงคะคุณเชษ
1: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะฟูออกมา
0: โอ้งั้นใส่เลยนะ
1: ใส่เลย
0: รูปไหนก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอันนี้ละกันนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่เลย
0: โ
1: อ
0: ้ว้าวโอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเชษ
1: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาสบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
0: โหมันฟู่ใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
0: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาสบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็เอากลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่นั่นเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพลวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาสบอมอะตอมเนี่ยกันบ๊ายบาย

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยแนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาด

0: ดีมากเลยล่ะ
1: ต่างประเทศเลยอ่ะอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำตำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
2: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
3: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับในประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
3: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
4: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
3: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
2: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
3: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
4: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
2: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
2: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
4: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
3: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
0: โอ้นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเป็นล้านเลยนะ
4: แล้วเกินล้าน800,000 บาทไหมอ่ะ
0: เกินอยู่แล้ว
3: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
0: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ7%หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
5: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
2: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
0: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
5: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
6: ถูกต้องนะคะ
5: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
3: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
2: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
3: ใช
2: ่คือเราต้องเสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว
4: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
0: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
2: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
5: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
3: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
0: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
4: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
2: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
0: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
4: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
3: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
2: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
4: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
3: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ
0: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นอะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อะ
4: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
5: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
2: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
0: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
2: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
5: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจ การค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
3: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
3: พีทรู้ปะ
0: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
2: สามารถจดได้เลย
0: ใช่
5: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
0: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
2: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
3: ๊
2: ะ
3: แน่นอน
2: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
3: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
0: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
5: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
4: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
3: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
4: ใช
6: ่วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะไปของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
7: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปรมวสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือ กองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นหักลดหย่อนอีกรายการนึงที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
3: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
0: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายได้แล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้า

ค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชา

เราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดกลมขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

นะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดีขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของ

ดี๋ยวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะ

0: เป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเรา

ามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะแล้วมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้ไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะ

ค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข้างต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมีรูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปร่างค่ะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า

0: Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่สี
1: ่โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่47พบ
1: ลิฟนี่จะพาเราไปถึงไหนกันเนี่ย
2: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
3: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
1: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
3: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะ
4: นี่
2: หยุดนะเจ้าหัวเม่นทำอะไรของเจ้าเนี่ย
4: เฮ้ย
3: มาอยู่บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
1: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
4: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
4: เย้
3: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างเออขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: าล่ะก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้หูย
0: ฮะ
1: ได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอมา
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ้อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นา
1: เฮ้ยท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปทีเอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายัง

0: ่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
1: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
2: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับภพแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
2: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
1: คนเราเป็นได้ตั้งหลายภพจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
1: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
0: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่ นี
1: ่
0: ภพที่เจ้าเห็นน่ะ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
4: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
0: กามภพยังไงล่ะ
4: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
0: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
1: ภพที่ดีไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
2: ฮะเอ้ย
1: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นพบในใจก็เหมือนอบายภูม
2: ิ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นพบเปรต
2: เอ้ยอะไรอยู่บนหน้าคะ
4: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
0: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
1: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
4: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้
0: ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้งสาม

0: จบแล้วเหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไปรีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
3: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับ
1: ท่านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้องแก
0: ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ
1: น้องเอกครับ
2: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
1: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับอันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
3: วิทยาศาสตร์ล้ำสันโลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
1: พบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและ

ืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตก

0: ผักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
1: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมากฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
2: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้
1: ทุกบ้านก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไหมอ่ะ
2: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อ15นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอด ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒ

0: าแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
2: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
4: เย
2: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลากันเถอะ
4: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
5: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
5: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการ

0: เกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟแก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช่2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
0: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ
1: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ

0: ำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดไทยในฮ่องกงประกอบด้วยในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.นายพัชระสุลักษ์อนวัฒน์ลคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีวัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพผารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรม

จะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่เจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2561พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่งหนึ่งโคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกินหนึ่งคู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผ่านของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้น
0: การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้ง

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน
1: เย้เข้าไปเลยไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะยาก
2: เข้ามาสิ
1: โอ้โห
2: นี่แน่

0: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
1: ทำยังไงดีอยากได้คืน
2: ถอยไป
3: ขนาดเนี้ยสบายแน่นอนมาดูกันฮะดูแล้วฮะเห็นนั่นไหมฮะดูขึ้นมาแล้วครับนั่นคือฝีมือน้องซานต้าดูขึ้นมาฮะน้องซานต้าน้องซานต้าน้องซานต้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วเข้าพักไปแล้วแบบนี้เรียกเลยว่าผ่านฉลุยมาดูพี่เค้นกันบ้างว่าพี่เค้นจะไหวไหมเอาละครับพี่เค้นดูดครับผมดูขึ้นมาเลยฮะดูครับพี่เค้นครับดูขึ้นมาอาจารย์ให้กำลังใจพี่เค้นพี่เค้นไม่ไหวแล้วเหรอพี่เค้นโถเอ้ยพี่เค้น
4: ขอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปสูงน่าจะประมาณสักเกือบ10เมตรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูซิว่า10เมตรยังจะไหวกันอยู่หรือเปล่านะครับ
3: เอาละครับคราวนี้มาที่ระยะ10เมตรผู้ท้าชิงคือน้องเฮราน้องเฮราจะเป็นยังไงสาวน้อยตัวเล็กกับระยะที่สูงที่สุดบอกเลยว่าดูขนาดนี้ดูขึ้นมาแล้วก็ให้ยอมแพ้ไป
4: จะเห็นได้ว่าตอนที่เราขยับขึ้นไปสูงสักเล็กน้อยเนี่ยไม่เลวร้ายเนาะพอดูดได้เนาะแต่พอเราขึ้นไปสูงสุดเลยเป็นไงอันนั้นประมาณสักเกือบจะ10เมตรเริ่มเหนื่อยไหมให้เทียบกับตอนที่เราดูดกับการทดลองที่แล้วเป็นไงมั่งอันไหนยากง่ายยังไง
5: ฟ้ากับเหวเลย
4: ฟ้ากับเหว ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหลักการของการดูดน้ำเนี่ยก็คือเราแค่ต้องการจะไล่อากาศจากหลอดออกไปแล้วเราก็อาศัยแรงดันอากาศนี่แหละคือความดันบรรยากาศรอบๆแหละดันให้น้ําไหลขึ้นไปบนหลอดคราวนี้ความดันบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีค่าจํากัดมันก็เลยจะสามารถดันน้ําให้มันไหลไปตามหลอดได้เนี่ยยังไงก็สูงประมาณสัก10เมตรเท่านั้น
3: เด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถดูดน้ําบนความสูง10เมตรครึ่งได้แต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูดน้ํากันที่สูงกว่านี้แต่บอกได้เลยครับตอนนี้แก๊งจิ๋วของเราพร้อมเล่นน้ำกันสุดๆไปเลย
4: เดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเล่นน้ำได้ไหม
6: ได้
4: ทุกคนมองไปนู่นเห็นอะไรเปล่า
6: ทางไหน
4: นั่นแหละเป็นสวนน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เค้นช่วยอาจารย์เอาถังน้ำนี้ไปวางไว้ใต้บริเวณที่เราจะให้พวกเราทุกคนเดินขึ้นไปแล้วดูซิว่ายังจะดูดกันไหวหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย
3: เอ้ามาเด็กๆตามพี่มาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปที่จุดความสูง13เมตรเราจะทำการดูดน้ำที่ความสูง13เมตรผู้ท้าชิงในรอบนี้ก็คือน้องซานต้าดูซิว่าน้องซานต้าจะสามารถดูดน้ำที่ความสูง13เมตรได้หรือไม่เอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วซานต้าดูดได้เลยครับป่ะจัดไปซานต้าดูดเฮราให้กำลังใจไปเมื่อสักครู่เป็นไงซานต้าดูดครับดูขึ้นมาเลยพอหนุ่มดูดขึ้นมา
7: ไม่ไหวก็คือสไลเดอร์ลงได้เล่นเลย
8: ไม่ไหวส่งสัญญาณกากบาทลงไปไม่ไหวแล้ว
4: ไม่ไหวเหรอโอ้ครึ่งทางโอ้น้องๆบอกว่าได้แค่ครึ่งทางครับนั้นไม่ไหวเนาะโอเคแต่เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดตบมือ

0: วันนี้ก็ได้เล่นน้ำไปด้วยครับแล้วก็ทำการทดลองเกี่ยวกับหลอดดูดน้ำครับ
1: ประทับใจในการดูดหลอด13เมตรค่ะเพราะว่ามันดูยากดีค่ะในสตูแบบผมดูดแบบดูดแนวนอนแต่พอมาที่นี่เราดูดแบบแนวดิ่งแนวนอนก็ดูดง่ายมาก
0: ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศว่ามันก็มีที่สิ้นสุดคนแข็งแกร่งก็ไม่ได้แปลว่าจะดูดขึ้นที่สูงได้หมดนะคะเพราะว่าแรงดันอากาศมันก็ช่วยดันได้ขึ้นมาไม่ถึงปากเราครับถ้าเกิดขึ้นอยู่ที่สูงนะครับโหดีใจมากเลยครับนี่ครั้งแรกที่ได้เข้าสวนน้ำเลยครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าเป็นรายการฟิสิกส์

0: ป็นไงพวกเราสนุกกันไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ตัวเปียกกันมาเลยนะถามว่าวันนี้พวกเราเรียนรู้อะไรบ้างจ๊ะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดและตอนที่เราทำการทดลองนี่เป็นยังไงตกลงที่ชาเลนจ์กันไปที่เราบอกให้ไปที่สูงๆแล้วดูดน้ำไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: นั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้พวกเราทุกคนฟังวันนี้ก็คือนี่แหละคือความดันที่อยู่รอบๆตัวเราความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะช่วยสามารถกดให้น้ำเนี่ยขึ้นไปสูงได้แค่ประมาณ10เมตรนิดๆเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราดูดแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ไหวมันก็ดูดได้แค่นี้ใช่อาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์อื่นพอพูดอย่างนี้อันนั้นแน่ดันเห็นพวกเราถืออะไรอยู่ในมือปืนฉีดน้ำสังเกตไหมว่าปืนฉีดน้ำเวลาฉีดน้ำมันไปไกลเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้หลักการในเรื่องของความดันและแรงดันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของความดันและแรงดันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อยากรู้ไหมว่าปืนฉีดน้ำทำงานยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องมาเล่าให้ฟังกันอีกว่ามันมีหลักการการทำงานอย่างไรแล้วความรู้ที่อยู่รอบตัวเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปในรายการ
1: เรซิสนุ
0: จะมีมาให้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมที่การและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.ltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน ระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผล

0: ส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิกทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบกลุ่มของเส้นใยเล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการเนี้ยพอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยคนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
4: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมก่อนจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี

0: ใช้แรงงานคนเนาะ
1: เ
0: ป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
1: ับ
0: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะครับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่มั้ยฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
0: อ่ะเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิต

0: ได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไร
2: ม้
1: าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช
1: ่นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่าเนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยน

0: ได้ยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
0: ครับ
1: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
0: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
1: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนเข้าไปเลย
1: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะครับ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาเร็วถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องประกาศแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเลือกสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที 2-3 วินาทีเนี่ย

0: โอ้
1: แล้ว
0: น
1: ละ ด
0: ฮ
1: เว
0: ะ
1: ลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
0: อืม
1: คร
0: ับ นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำ
1: ง่
0: ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ครับ
0: ใช้งานง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
1: ครับ
0: เอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
0: เลยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฟังสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะ

ก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์พัชศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกันไปประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชม

0: ใครชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวลูกสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหล่า
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: อ๋อคือทรงไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดีแม่ดีก็คือนี่แหละพี่ดีของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะขอหน้าฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรไปเสียนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโคกหน้าโคกหน่อยกับมีปลาจากแม่น้ำลำเซบายนะคะแม่น้ำซี่และแม่น้ำมูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านที่เขา
2: แน่นค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบาทเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ผู้มาเป็นหน้าอะไรครับผู้จะได้กินอะไรบ้าง
2: กิโฟมนะคะกับเป็นเฮดเป็นกบนะคะ
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให้
2: เอาเมนูแซ่บๆตองนะคะต้มปลานางแล้วก็จะเป็นปิ่งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วอ่ะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะจัดเต็มนะโอเคขอบคุณพี่นะครับ

0: มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะพี่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะมาอยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งหรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเราไปทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาร้านี่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมากคือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบสู้ฟันนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับ
1: โอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะ
0: คือฟัน32ซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวๆดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็เป็นย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีจานนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเต้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบก็จะมีนี่แหละครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมแดงคือตะไคร้นี่ก็ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินเหนือข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะอีกจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับมาคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับนี่กบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบแบบไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน่น
1: มากินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้วางให้ผัก
0: โอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมของทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิม มาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะลูกสาวหล่าอุบลราชธานีครับผมอร่อยอร่อยใช้คำว่าอร่อยเปลืองมาก

0: วันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปลรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากและก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลัก

0: หลายรูปแบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยล่ะค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขิดสักใบเอาไว้ใช้หรือว่านำไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถแวะซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้เลยค่ะ

วันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบ

เล็กๆด้วยนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบเครื่องเทศนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีการแบบเหมือนมีกระทงกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของกุ้งที่เอาไปทอดพอแกะออกมาเนี่ยนอกจากจะหอมแล้วอะโนจะบอกว่าตัวข้าวตังอะค่ะมีความกรอบกรอบแบบแน่นๆแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะออกหวานๆเค็มๆไม่หวานมากหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มันจะมีรสของตัวกุ้งแห้งด้วยอะมีกลิ่นของกุ้งแห้งอันนี้โนว่าอร่อยดีใครที่ชอบทานข้าวตังนะคะโนว่าอันนี้น่าจะชอบเพราะว่าถือว่าไม่หวานเกินไปสินค้าต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกเคยๆนะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเคยนะคะเขามีการนำกุ้งเคยตัวเล็กๆอะค่ะมาทอดมาอบแล้วก็มีการนำมาปรุงรสใส่สมุนไพรต่างๆที่แบบทอดกรอบนะคะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเคยนะคะกระปุกนี้ราคากระปุกละ70บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนผสมก็จะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูดูกรอบเลยแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะตัวกุ้งเคยอะคือเป็นตัวเห็นชัดมากสำหรับน้ำพริกเคยๆกระปุกนี้นะคะอันนี้เนี่ย1เลยคือกรอบหมดทุกอย่างสิรสชาติปรุงมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดพอสมควรก็คือออกแนวเค็มเผ็ดมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีหวานหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดอีกก็มีพริกทอดแถมมาให้ด้วยนะคะกระปุกนี้คือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของกุ้งเคยที่เขาทอดกรอบมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของกุ้งด้วยนะคะมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไประยองนะคะกะปิระยองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่เราจะซื้อมาฝากกันแต่อันนี้นี่คือสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นกะปิระยองแท้เลยนะคะนี่กระปุกนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ150บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะนี่ด้านในเขาจะปิดมาแบบนี้นะคะกลิ่นกะปินี่คือหอมเลยนะคะไม่ได้หอมแบบฉุนมากให้ดูเนื้อนะคะนี่สีกะปิคือแบบว่าสีไม่อันนี้ไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ข้างกระปุกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เคยแท้จริงเพราะว่ามีตาเคยเนี่ยค่ะดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตาของกุ้งเคยนะคะมาที่ของน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะด้วยความที่ระยองเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการนำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งหอยปูปลานะคะมาทำเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งก็อย่างที่โนบอกในตอนแรกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่นะคะก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆมาจนถึงตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพวงกุญแจนี่พวงกุญแจนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มีประดงประดาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนถ้าใครอยากได้เป็นลักษณะของสามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าห้อยกระเป๋าอันนี้แนะนำเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นถุงผ้าลูกปลานะคะเวลาเราลูบมาปุ๊บใส่ของก็จะทรงก็จะเป็นปลาแบบนี้มีปลาแล้วก็มีอันนี้มีวานแบบนี้ด้วยสีจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายน้ำเงินนะคะใบละ70บาทราคานี้ก็ไม่รวมส่งเหมือนกันนะคะมาที่หมอนกันบ้างนะคะหมอนนี่คือมีหลายทรงมากมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมดูไซส์แบบเปรียบเทียบเลยนะคะไซส์นี้ก็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาทสายนี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็นหมอนข้างได้เลยนี่ใหญ่มากนะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเป็นน้องหมึกนะคะสายนี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจอื่นนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเด็ดตลกของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดตลกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

0: กาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะMemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: พี่ก่อนนะคะอ่ะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบน
1: What?
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะแส ดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เ
0: ก
1: ่งมาก
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงเล็ก

0: ที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลือง
0: เหมือนพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม่
0: ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมา

พอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ไม่มีก็มีสีดำ
2: ก็ได้ไม่มีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลืองหนึ่งอันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อ

0: ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่หนึ่งอันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมีสองรูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ย สีคุณว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมดเก้ารูปเลยนะคะนี่มันรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวาง ลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางลูกวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ3เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วย แล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดานเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ

0: มาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่า ขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือ

0: การดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใหญ่เป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใหญ่สั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใหญ่กล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ศรีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรียนพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เ

0: เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มามองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: อ๋อโอ้โห10กิโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่อง

0: างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใหญ่กล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใหญ่กล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เร
2: ียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
1: คือ
2: พอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่เดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีด
1: อ
2: ินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควร

0: นะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้อคือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: การเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอา ตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
1: ผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บสองสามนาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: สามวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากข
2: ึ้
1: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอด

0: วัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
1: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: มือขูดเอา
1: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
1: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
1: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
1: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่มั้ย
1: ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทํางานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่มั้ยฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล
1: ่
0: า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราถือว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาเลยครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

ับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน

0: น้อยคร
1: ับ อ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
2: ลูกอมอ่ะน่าจะฟันหูเลยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำๆแล้วอาจจะไปติดมันแล้วฟันแบบ
1: เป็นแมงเปล่า
3: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
4: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
5: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
6: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำ

0: ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มอีกนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอะคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดีอันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตเวลาตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: การตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรเหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
3: ต้นโกโก
4: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
5: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันหวานหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah!
0: อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของน้องก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆ
0: คิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงกลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย้
1: ไปตรวจฟันกันเลย
3: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนทค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนทนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้นะ
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: ไปลูกสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
5: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
6: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
6: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
6: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: น่าจะเป็นน้องนนท์จะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนท์เนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
1: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
1: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปรงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
1: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
1: และทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
1: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
2: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ

0: อีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่เลยกล้องเอ็กซเรย์สุดล้ำที่ทำให้เราเห็นภายในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นยังไงนี่นี่นี
1: ่โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้าเก่งเสมอเลยอ่ะของดีตลอด
0: สงสัยมานานละว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมาลองกันเลยส่องอะไรก่อนดีเอาผลไม้กองนั้นก่อนกันละกันลองดูแชร์ว้าวข้างในผลไม้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: ไหนครับไหนครับขอพวกเราดูบ้างสิโอ้โหสุดยอดอ่ะ
0: นี่นี่นี่พอละพอละส่องต่อขอฉันส่องต่อก่อนไหนลองไปส่องกับตุ๊กตาตัวนั้นดีกว่าแชะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะลองไปเรื่อยๆลองอะไรอีกดีปลาตัวนี้ละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรอยู่ในตู้ปลาเนี่ย
1: โอ้โห
2: โครงร่างอะไรก็ไม่รู้ปลาจัง
1: โอ้จริงด้วย
0: ลองแมวเฮ้ยแม่แต่เจ้าแมวก็มีด้วยเหรอเนี่ยละหรือว่า
3: หรือว่าอะไรเหรอครับหัวโด
0: เฮ้ยยังไงในร่างกายของพวกนายก็มีโครงประหลาดนี่เหมือนกันเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่

0: ร่อยจังเลย
1: โอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยครับฮีโร่
0: โหอร่อยมากเลยสิครับพี่ข้าวพี่ข้าวครับฮีโร่ได้ยินมาว่านมเนี่ยครับนอกจากอร่อยแล้วสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นได้ด้วยแต่ว่าพี่ข้าวครับนมมันทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะว่าในนมเนี่ยนะครับมีแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอกระดูกของเราเนี่ยขยายเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างเช่นพวกนมแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแหละครับกระดูกเนี่ยนะครับมีอยู่ในสัตว์หลายๆชนิดนะครับรวมทั้งคนเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ข้านะครับจะมาเล่าถึงกระดูกที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วฮีโร่คิดว่ากระดูกเนี่ยนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไร
0: แข็งๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักอะไรบางอย่างแบบนี้ป่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับกระดูกของเรานะครับทำหน้าที่เป็นโครงร่างภายในร่างกายที่คอยค้ำจุนร่างกายของเรานะครับและกระดูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมเป็นหลักนะฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะเป็นยังไง
0: เฮ้ยหูพี่ข้าวครับมันก้อนอะไรบางอย่างเลยอะหูสภาพไม่น่าดูเลยครับพี่ข้าว
1: ไงล่ะทีเนี้ยเห็นความสำคัญของกระดูกหรือยังครับ
0: หูเห็นชัดแจ๋วเลยครับนั่นจะแปลว่าโครงร่างภายในร่างกายของเราอะครับก็มีแต่กระดูกแข็งๆแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนอกจากกระดูกเนี่ยนะครับยังมีกระดูกอ่อนข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยนะครับและพวกนี้นะครับจะประกอบรวมกันนะครับเป็นโครงร่างภายในร่างกายของเราเรียกว่าระบบโครงกระดูกครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับถ้าพูดแบบเนี้ยก็แปลว่าต้องมีกระดูกหลายชิ้นมากๆแน่เลยครับ
1: ตอนนี้ฮีโร่อยากเห็นโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราหรือยัง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: ถ้าอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าพี่ข้าวพาไปดูเลย
0: ไปกันเลย
1: นี่ครับฮีโร่โครงสร้างกระดูกในของเราโดยปกตินะครับเราจะแบ่งกระดูกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกระดูกแกนก็คือเป็นกระดูกที่อยู่แกนกลางของลำตัวของเรานะครับมีทั้งหมด80ชิ้นครับไหนฮีโร่เห็นอะไรบ้างกระดูกแกน
0: ก็มีกระดูกส่วนหัวแล้วก็มีกระดูกส่วนกลางลำตัวครับ
1: ใช่แล้วครับกระดูกแกนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังกระดูกทรวงอกแล้วก็กระดูกซี่โครงนั่นเองครับ
0: แล้วกระดูกส่วนที่เหลือล่ะคะพี่ข้าว
1: กระดูกกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่ากระดูกระยางนะครับนี่มีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งกระดูกระยางนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้าสะบักแขนขากระดูกเชิงกรานทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกระดูกอีกประเภทนึงนะครับเราเรียกว่ากระดูกอ่อนครับเป็นเนื้อเยื่อที่คอยรองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีของข้อต่อทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเราแบ่งกระดูกอ่อนนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกระดูกอ่อนขาวนะครับก็จะพบได้ตามข้อต่อกระดูกแล้วก็หลอดลมของเรานะครับประเภทที่2นะครับคือกระดูกยืดหยุ่นพบได้นี่เลยที่ใบหูนะครับแล้วก็ฝาปิดกรองเสียงสุดท้ายนะครับก็คือกระดูกพังผืดครับพบได้ที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ข้อต่อหัวหนาวครับ
0: พี่ข้าวคะที่เราเห็นพวกเส้นเอ็นมันอยู่กับข้อต่อด้วยครับมันอยู่ในระบบโครงกระดูกด้วยใช่ไหมครับ
1: อยู่ครับพวกข้อต่อเส้นเอ็นนี่นะครับเขาจะทำงานร่วมกันครับโดยบริเวณที่กระดูกเชื่อมต่อกันนี่นะครับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะยึดเอาไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้ข้อต่อเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกครับโดยข้อต่อแต่ละข้อต่อในร่างกายนี่นะครับจะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการงอของข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ข้อเท้านะครับการเหยียดของข้อต่อหัวเข่าแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็การหมุนของสะโพกนั่นเองครับ
0: โอ้น่าทึ่งจริงๆเลยครับระบบโครงสร้างของกระดูกเนี่ยครับ
2: มาสนุกกับคำถามเกี่ยวกับกระดูกกันอวัยวะใดมีกระดูกแกนเป็นส่วนประกอบใช่แล้วศีรษะนั่นเองเพราะในศีรษะของคนเรามีกระดูกแกน29ชิ้นประกอบกันอยู่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองเอาไว
3: ้ฮึฮึฮ่าเฮ้ยเฮ้ย
4: ฮึบอ่ะ พวกเราสู้ๆนะใกล้ถึงวันดวลกับพวกเอเลี่ยนแล้วเล่นบาสกันเนี่ย
5: สู้ตาย
6: นมสดเย็นชื่นใจมาแล้วจ้าพักกินกันสักหน่อยนะทุกคน
4: ค่ะชื่นใจจังเลยเติมแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกของเราชนะใสๆแน่นอนใช่ไหมพวกเราชนแก้ว
7: เพื่อพ่อเสริมร่างกายให้แข็งแรงต้องยกให้มันหนักๆเข้าไว้เอาเร็วพวกเรายก
8: นั่นสิเล่านั่นเสียงอะไรนะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วสงสัยร่างกายกำลังเติบโตแน่ๆเลย
3: อ๋อฮึฮึบเลยหนักจังเลย
8: โอ้โห
9: เฮ
8: ้
9: ยยานี่ยกให้เด็กมันดูยา
7: โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้า
9: ฮ่าด้วยร่างกายสุดแกร่งนี่แหละจะบดขยี้เจ้าพวกแมลงให้สิ้นซาก
4: เฮ้ยมาแล้วส่งมาทางนี้สู้เขาพวกเรามาแล้วอึ๊บ
9: พวกแกแย่งลูกบาสมาให้ได้นะอย่าลื
4: มมาเลย
9: ฮ่าไงล่ะเจ้าเปียกเฮ้ขยี้เจ้าพึ่งน้อยตัวนั้นซะแล้วเอาลูกบาสมาให้ฉันไป
4: เฮ้ยแบบนี้ก็ต้องลุยละ
7: ย่า
3: โอ้เจ็บจังปวดข้อมือ
9: ฮึฮะแปะเป็นไปไม่ได้
4: เฮ้ยนอนเอาไปเลยไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะยาก
5: เข้ามาสิน ี่นะ
7: ปวดมือปวดแผลเลยโอ๊ยแข็ง
9: ที่ฝึกยกของหนักๆมากันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ย
5: รับนะด้วง
3: โอเค
9: เฮ้ยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันจบแล้ว
3: ว้า
9: วโอ้ย
4: เฮ้ยด้วงนายเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ฉันโอเคทุกคน
9: ฮ่าๆโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขา
4: โอ้โหเจ็บขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักละมั้งทำไมเปราะบางกันจังเลยเนี่ยสงสัยขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแน่ๆเลย
9: โอ้ยนมนำอะไรเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกเปราะบางเนี่ยโอ้ยฉันงงแต่ตอนนี้พาไปหาหมอก่อนเจ็บโอ้ย
7: ไปครับไปครับ

0: นี่ครับฮีโร่พี่คามีกระดูกมาให้ฮีโร่ดู
1: โหแข็งมากเลยครับพี่ข้าวแล้วทำไมกระดูกถึงแข็งได้ขนาดนี้ครับ
0: นี่ครับฮีโร่ถ้าเราดูด้านในกระดูกนะครับฮีโร่จะเห็นว่ามันเป็นรูพรุนอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือเคล็ดลับความแข็งแรงของกระดูกของเราครับ
1: รูพรุนพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูว่าโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวฮีโร่นะครับตั้งแกนทิชชู่ตัวนี้ในแนวตั้งเรียงกันเลยนะให้ติดกันพอเราเรียงแกนกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วยึดติดด้วยเทปกาวโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูดิ
1: ทันแท
0: ้โอเคทีนี้ฮีโร่ลองเอาดัมเบลวางไว้เลยครับ
1: โอ้โหไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยครับ
0: ลองงานที่หนักกว่านี้ไหมไหนลองตัวนี้สิ
1: หูหนักมากครับจะไหวไหม
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้เหรอครับฮีโร่คิดอะไรสนุกสนุกออกละ
0: ทำไง
1: ฮีโร่จะยืนอยู่นี้ครับ
0: เอาเลย
1: ดูว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม
0: ลองดูดีกว่าม
1: า
0: หนึ่งสองสาม
1: หูรับน้ำหนักฮีโร่ได้ไหมครับหูเจ๋งเลย
0: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะครับโครงสร้างกระดูกจำลองของเรา
1: เจ๋งไปเลยครับ
2: กระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายสามารถทนต่อน้ำหนักที่กดทับลงมาได้โดยส่วนประกอบของกระดูกมีอยู่2ส่วนนั่นคือส่วนที่มีชีวิตอย่างเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดกับส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้กระดูกแข็งแรงและเมื่อกระดูกทั้งสองส่วนมาประกอบกันจึงทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเหนียวแน่น

0: ทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่ายบวกกับโครงสร้างภายในของกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกทึบและกระดูกพรุนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นตะข่ายคล้ายกับโครงสร้างของรังผึ้งซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและช่วยในการพยุงรับน้ำหนักได้อย่างมากอีกด้วย
1: โหพี่ข้าวครับกระดูกเรานี่แข็งแรงจริงๆ
2: ใช่แล้วครับพี่โร่แต่เดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยอ่อนยวบเลยเกยย้วยเหมือนยางยืดเลยล่ะครับ
1: ฮะอ่อนเหมือนกับยางเลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับอยากเห็นไหม
1: อยากเห็นแล้วครับ
2: งั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
0: เทน้ำอัดลมลงไปในโหลแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปแช่ในน้ำอัดลมเลย
2: เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 5-7 วันนะคะฮีโร่พี่ข้าวมีอันที่แช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: ปึ๊บ
1: หุ้ยอันนี้มันลอยน้ำด้วยค่ะพี่เข้า
2: หุ้ยฮีโร่ลองจับเร็ว
1: สีเขียวเลยฮู้มือของเล่นเลยค่ะพี่เข้าโอ้พี่เข้าครับกระดูกเนี่ยครับกลายเป็นยางไปเลยครับเหมือนที่คือข้าวบอกเลย
2: ใช่ไหมล่ะครับจากกระดูกแข็งๆเนี่ยก็ย้วยเป็นยางยืดแบบนี้เลย
0: ที่กระดูกกลายสภาพจากแข็งๆเป็นอ่อนได้ก็เป็นเพราะว่าในกระดูกจะมีสารประกอบเป็นแคลเซียมที่ทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงแต่พอเราใส่กระดูกในน้ำอัดลมกรดในน้ำอัดลมก็จะแทรกซึมเข้าไปกัดกร่อนแคลเซียมในกระดูกให้ลดน้อยลงจนอ่อนนุ่มได้เพราะสาเหตุนี้หากดื่มน้ำอัดลมมากๆมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมส่งผลจนทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลาสนุกคิดพิชิตคำถามเกี่ยวกับโครงกระดูกกันแล้วฉันเป็นของเหลวที่อยู่ในกระดูกฉันสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ฉันมีไขมันกักเก็บไว้ด้วยนะฉันก็คือไขกระดูกนั่นเองเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของกระดูกมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งออกได้2ชนิดคือไขกระดูกแดงที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสร้างเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือไขกระดูกเหลืองทำหน้าที่กักเก็บไขมันซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
2: เอ้าฮีโร่ยกของหนักขนาดนี้ทำไมไม่เรียกให้พี่ข้าวช่วยล่ะครับเนี่ยถ้าฝืนยกท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังมากๆเลยนะ
1: ฮะมีท่าที่ถูกต้องด้วยเหรอครับ
2: มีสิครับมาเดี๋ยวพี่ข้าวทำให้ดูดีกว่าถ้าใครจะยกของนะครับนี่เลยเริ่มจากการที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของที่เราจะยกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปนะจับของที่จะยกให้ถนัดมือทีนี้ที่สำคัญมากเลยนะครับต้องออกแรงใช้ขาด้วยนะครับถีบตัวเราขึ้นมายกตัวให้เราตัวเราลอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางของดูไหมต้องทำยังไงสมมุติเราจะวางของนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเราก็ย่อตัวลงไปแบบนี้ตึ๊บวางของลงแล้วก็ใช้ขาเนี่ยดันตัวเรากลับขึ้นมาเหมือนเดิมฮีโร่เห็นป่ะตอนที่พี่เข้ายกของเนี่ยหลังพี่ข้าวเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เห็นหลังพี่ข้าวตรงตลอดเวลาเลยครับโอ้โหฮีโร่ไม่นึกเลยนะครับว่าแค่ยกของในท่าที่ผิดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกระดูก
2: ไม่ใช่แค่ท่ายกของเท่านั้นนะครับท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะยืนแล้วก็เดินหลังค่อมหรือไม่ก็นั่งหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆหรือว่านอนคุดคู้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะครับแต่เราทำไปนานๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราทำให้เราเนี่ยปวดหลังได้นะครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ต่อไปฮีโร่จะระวังเลยนะครับ
2: ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษากระดูกของเรานะครับโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆเราจะได้รับวิตามินดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากเลยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับนอกจากนี้ เราก็สามารถบำรุงกระดูกโดยการดื่มนมเยอะๆด้วยนะครับ
2: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนมนะยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่เต็มไปด้วยแคลเซียมนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวจำพวกตำลึงแล้วก็คะน้านอกจากนี้ก็จะมีพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพูหรือว่าถั่วเหลืองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราทุกคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแร่ธาตุวิตามินเนี่ยจำเป็นในการทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมบูรณ์ครับ
4: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
1: ทำยังไงดี
5: ถอยไปเดี๋ยวพี่หมึกเองน้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องผีเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้
4: ฮึบเฮ้ยหัวหน้าเรานี่สุดๆและเท่สุดๆเลย
6: หัวหน้าสู้
7: หัวหน้าสู้เขาก
4: าหุยหุยเล่หุย
5: เอ้ยจับเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่นี่นา
4: โอ้ยหัวหน้าแย่แล้ว
5: เจ็บขาขาฉันโ
6: ถ่โอ้ยหัวหน้าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมอ่ะ
8: ดูอาการแล้วขาคงหักแหละเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝือกให้นะ
7: เดี๋ยวก่อนแค่เอาของแข็งๆมาพันขามันจะหายได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่จะแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ย
4: จริงๆไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะดูท่าทางแล้วเนี่ย
8: กระดูกอ่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้เราใส่เฟือกตรึงกระดูกให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้มันค่อยๆสมานกันเองได
5: ้ถ้าทำอะไรก็รีบๆทำเธอเจ็บมาไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: ฮึบเฮ้ยโอ้โหแกออกแล้วครับหัวหน้าเฟือ
1: เฮ้ยแล้วมันจะหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ย
0: ลองเลยครับลองเฮ้ย
1: ขยับได้ปกติแล้วดูสิ
0: เ
1: ฮ้ยกระดูกซ่อมตัวเองจริงๆได้เหมือนที่เจ้าหนอนบอกเลยอ่ะเฮ้ยชื่อว้าวโอ้ชนาย
2: หัวหน้าครับระวังหน่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: อุ้ยหัวหน้าเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้ยโดนหัวไม่เป็นไรแค่นี้สบายมาก
0: สบายจริงเหรอตรงนี้ของเขียนตรงนี้หน่อย
1: พวกแกเนี่ย
0: เอาสีไม้ฉันหน่อยเร็ว
1: สนุกเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: สีชมพูสีชมพูหวานแหวว
3: นี่ขอช
0: ะ
3: ตาด้วย
0: มีลูกขาเลย
3: โอ้สนุกจัง

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4

ภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถ

0: ข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

0: ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระสากระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ภูก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: จีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ภูบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นแกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้า
1: จ้าน้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: พี่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องมีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนยืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็

0: เยอะ
1: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
0: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวใหญ่ตัวอย่าง
1: น่ารักมากเลยอ่ะพี่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตากะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7เช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มา

0: ค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
2: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้องมาต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: เรานี่ไม่กินหรอก
0: คนไม่รู้อย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกไม่รู้อย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เผาซุ
0: ขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีแต่รันต่อหมดเลยไหมคะ
3: ร
0: ันต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: น
0: ี
3: ่รถด่วน
0: อ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรันต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม
0: ้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะแล้วโอ้ยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
3: เห
0: ็
3: ดผ
0: ีเห็ดพี
3: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมั้ยดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120 บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
4: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
4: ้
0: ใบละ100แล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
4: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
4: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละ100ด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตัวแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเนาะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
4: ไปทำอะไรก็ได้เลยแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10 บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะคือลันเตาขายไงคะพี
5: ่
0: ขีดละ25 บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขาย

0: ใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะเพ่
1: 70
0: บาท
1: 3กระบอก
0: 200อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
2: มะกอกข
0: ี้
2: หนู
0: มะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
2: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
2: ได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: อ๋อต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงร้านหน้าบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกพุทราแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดนิดแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอ่ะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมาจะเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะ
3: เงาะ35
0: 3 โล3 100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
3: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะ
1: โ
0: อ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
2: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
2: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
2: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
0: ค
2: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมาก
2: อันนั้นชื่อซากุระ
0: ดู
2: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
2: ใช่แล้วก
0: ็มีโอรสนิดๆอย่างเงี้ย
2: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะ

0: สีเนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82พี่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ก
1: ันไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่า
0: ใน
1: สายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟูๆ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโล่คาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: อันนั้นเลยแพเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถางกระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะเห็นกันนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่นชึบๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮ้หรือว่าดอกไม้อื่นนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะมาชมกัน
0: มาเที่ยวที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

0: ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหม
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็สานเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาทำพี่ตุ๊กจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียงตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้ไงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสมัยพี่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่กระตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละมันอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลย
0: เ
1: ดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะ

0: ยู่ได้แล้ว
1: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาป้าวันมาปิกนิกตกปลาถ้าทางเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
1: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเรานี่มีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
3: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
3: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าและประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ังของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: รถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
0: จานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
0: ก้าวค่ะ
2: สีเทียน
0: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลขติม
0: กันไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกัน
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
2: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ตูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะและจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุ๊กก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ค่อยๆตอบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่มหิดล Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความ

นิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะ

มาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีนึงค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะลูกกระต่ายกี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้น

0: บนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะ
1: ค่ะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงต

0: ามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะ
1: เหมือนอยู่นะคะ
0: ต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
2: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
2: แต่เขาให้เป็นเรียง
0: เหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
2: วงกลม
0: เป็น
2: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
2: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะที่เจ้าไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
2: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
2: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
2: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
2: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
2: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
2: ไม่ใช
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: เรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะ

้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปอันนี้ที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่สองนะคะซึ่งลำดับที่สองจะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสุ่มสุ่มรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะ วงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเค

ไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลย

เราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนั้นสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่หนึ่งผิดชิ้นที่สองที่สามที่สี่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็น

ว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอเคมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึง
สีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะ

0: บล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะอยู่หรือว่าชั้นหนึ่งนั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้นสองล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับสองหลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่า วิธีคิดแบบนึงหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไร

ขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดข้ามมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
2: ไปเลย
0: โอ้ว้าว
1: โอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: โอ้ใช่ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะโอ้โหปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างในมาดูเร็ว
1: มันเขาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ย
2: นี่ไง
3: มันเหมือนอีสร้างบ้านอ่ะเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิดักไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอยู
1: ่แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: สักอย่าง
1: ใช่แบบแข็งแรง
3: ให้มันแน่น
4: อิดหรือเปล่า
0: เป็นอิดเหรอ
3: ค่ะอาจจะเอาไว
0: ้ถ้าอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุณลุงเขาช่วยเปิดให้ดู
4: ได้เหรอครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุณลุงครับช่วยเปิดข้างในดูให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ดูได้ว่าคืออะไร
3: โ
6: อ้
0: ครับเฮ้ยอะไร
3: มัน
0: ดู
4: คืออะไร
0: ดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือ
1: เ
0: ปล่
1: ามันเป็นชั้นอ่ะ
3: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
1: กระดาษใช่ไหม
3: ตีกระดาษหรือเปล่าม
7: ันเหมือน
1: ใช่เป็นกระดาษ
3: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
1: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
3: หนังสือ
1: สีอ่อนจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
3: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลือง
0: ๆอะไร
1: เป็นชั้นๆ
3: เฮ้ยนี่
1: เฮ
3: ้
1: ย
3: ทองโอ้โหทอง
1: มันเป็นทองอ่ะ
3: แล้วมันบางมาก
1: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: จะบางมากเลย
3: มันบางมากจากทองได
1: ้มันมีหลายแผ่นนะ
8: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
0: โอ้ยเป็นไง
1: เขาเน้นแผ่นทองยาวมากอ่ะ
9: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะพอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
3: ต้องตัดให้เท่าก
9: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
3: โอ้แม่นมาก ถ้าพวกหนูตัดเนี่ยคือแบบ
9: เบี้ยวเลย
3: ไม่ใช่น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
9: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจับเบาๆค่ะ
4: นี่มันบางมากเลย
3: บางมาก
4: ใช่ไหมเหมือนกระดาษเลยค่ะพี่โต๊ด
3: ด้วยค่ะ
1: ตัดออกมาแล้วได้แผ่นเล็กๆเยอะมากอ
3: ่
1: ะ
3: บางมากเลยอ่ะ
9: ใส่ด้วยเรียกว่ากระดาษกลุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกลุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
3: โอ้
9: ตั
3: ว
9: ต้องตรงกัน
3: เยอะ
1: เ
3: ยอะ
1: พี่ครับทำเร็วมาก
4: แล้วก็มาวางครับ
1: โอ้ต้องเรียงแบบน
4: ี้โ
1: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
3: เท่ากันด้วยกัน
4: เฮ้ย
3: พวกนี้ขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
0: เอามันเหรอโอเคมาลองดู
9: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
1: คร
9: ับ ลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
3: ดูนั่นไงไปเลย
7: เป็นไงบ้างอ่
3: ะพี่กันนั้นหวัง
7: แบบโอ้โห
4: ทำไมเหงื่อออกเยอะจัง
3: โอ้โหเหงื่อไหลเลย
0: นี่ดูพี่กันนะครับ
9: ค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
3: ใส่ได้
1: ใส่ได้
9: ค
1: ่
9: ะต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
3: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
1: ครับ
9: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
3: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
7: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
9: นี่ค่ะ
0: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
9: อ๋อก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรนิตค่ะค้อนทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
4: โ
9: อ
4: ้
1: ห
4: น
1: ัก
0: 7-8 กิโลแล้วต้องตีขนาดไหนครับ
9: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
0: ตีตลอดเลยครับ
9: ตีต่อเนื่องค่ะ
0: ต่อเนื่อง
9: กลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
3: ไปค่ะ
0: ไป
3: ไป
4: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหร
3: อใช่
1: พี่ดูดิมันเป็นสีทองๆอ่ะ
4: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
3: พี่กันน้ำลองยก
7: พี่กันน้ำลอง
4: โอ้โห
0: คน
9: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกลุบตัวนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
0: ค
9: ่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
4: กระดาษฝัก
9: ค่ะ
4: ทำไมเ
9: ื่องกระดาษฝักเนี่ยจะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
2: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
9: อันนี้ลูกอยากรู้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
5: ทองปลอม
7: เป็นทองปลอมด้วย
9: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่อีกหนึ่งแบบ
7: เขาว่าอันนี้
1: ม
7: ัน
1: ติดมากกว่าใช่ไหม
7: น่าจะเป็นทองแท้
3: เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
7: ใช่นะ
3: แต่สีมันอ่อนมานะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
7: ใช่
3: เราจะแยกทองแปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
9: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
3: ว่าด้านซ้ายของแท้
9: ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
7: อุ้ย
3: ไม่ออกเลยติ ดกว่าเดิมอีก
9: ใช
3: ่แล้วอันนี้ขยี
9: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์ไหมคะ
1: คร
9: ับ ทองคำเปลวแท้นี่ก็จะ
7: เนียน
9: ไปกับผิวแบบนี
3: ้ไม่หลุดเลย
9: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ

0: หลุด
1: หายไป
0: เลยหายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้ว
2: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
3: ดูกันนะ
1: ไปค่ะไปกันเลยค่ะ
0: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
1: เห็นนะคะ
0: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
1: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
4: จากอันแค่นี้
1: จากอันเล็กๆเล็กๆอันมันใหญ่มากเลย
0: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใหญ่มาก
1: แล้วมันคงแบบบางบางแบบ
0: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
4: ใช้มีดหรอคะ
1: มีดหรือเปล่าคะ
0: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
5: เป็นไม
4: ้มันคือ
2: เหมือนไม้ไผ่อะ
0: ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาเหลาให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
1: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงนี
2: ้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
6: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่ซากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี
7: ้ทองคำที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากแล้วคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถุงกับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
8: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
9: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
8: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
9: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
8: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
9: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
8: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
9: โอ้นานมากเลย
8: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
9: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
8: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดอลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรก

0: กเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
1: แล้วไอ้อะตอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
0: อ๋ออะตอมของดาลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ทฤษฎีอะตอมของดาลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอะ
0: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดาลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
0: หลังจากนั้นนะคะโกสไตน์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
1: อย่างนี้เท่ากับว่าในอะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
1: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
0: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดาลตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
1: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
0: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแบบนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
1: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
0: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
1: โอเคใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหมีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
0: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
0: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันน่ะจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่
0: หลังจากนั้นนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้รัตเทอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
1: นิวเคลียส
0: ใช่ที่มีประจุบวก
1: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
1: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
0: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
1: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะ
0: พอรัตเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุน่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
1: โหหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
0: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
1: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
0: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไป อีกสักหนึ่งตัวละกัน
1: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
0: ใช่แล้วนี่ค่ะ
1: แบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะ
0: ใช่
1: งั้นขอวางก่อน
0: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
1: กลุ่มหมอก
0: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
1: ค่ะ
0: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
1: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตที่ได
1: ้ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได
0: ้แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: วิโ
0: หนี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: โอ้
0: แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
1: น้ำมันอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
1: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
0: วันนี้ครูจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
1: ว้าวโอเค
0: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้คุณจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้ เหมือนกับอะตอม
1: ของดอลตัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคุณจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
1: เริ่มเลยค่ะ
0: โอเคค่ะแล้ว
1: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
0: ตวงก่อนค่ะ
1: อะไร
0: เลย
1: เบกกิ้งโซดา
0: 1ถ้วยตวงโอเคนะคะ
1: นี
0: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้ 5-6 ก้อนเลยนะคะ
1: โอ้โห1ถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
0: โอเค
1: ต่อด้วยครีมออฟทาท่า
0: ครีมออฟทาท่า
1: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
0: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
0: 1ส่วน2ถ้วยตวง
1: 1ส่วน2สีก็ต้องมีมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
0: เกลือเกลือค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเค แล้วก็คนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาสบอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: อ๋อแล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค่ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: เยอะไหมคะ
0: 1-2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู
1: ่
0: ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆอะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้แฟนปักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: อันนั้นนะคะ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
0: ใส่ให้เต็มเลยค่ะ
1: นี่ตอนนี้พอเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อ
0: ค่ะเพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
1: โอ้นิวเคลียส
0: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
1: ต้องมี
0: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
1: โอเค
0: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่าๆกันโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
1: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
0: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
1: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
0: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาสบอมกันค่ะว่าบาสบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
1: เราต้องทำยังไงคะคุณเชษ
0: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
0: มันก็จะฟูออกมา
1: โอ้งั้นใส่เลยนะ
0: ใส่เลย
1: รูปไหนก็ได้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอันนี้ละกันนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
0: ใส่เลย
1: โอ้ว้าวโอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเช่
0: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาสบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
1: โหมันฟู่ใหญ่เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
1: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาสบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่นั่นเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพรวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาสบอมอะตอมไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะต้องทำใหม่
0: ทำใหม่กันเนาะ
1: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ไฟเป็นอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: เต็มตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
8: อย่างนี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
8: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
8: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
9: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
8: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินอย่างได้เลยนะ
5: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
6: เราขอเดาได้ปะ
8: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
6: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน200

0: ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
1: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
0: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
2: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
0: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
1: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
2: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
3: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
2: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
1: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
0: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
3: โอ้นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเป็นล้านเลยนะ
1: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
3: เกินอยู่แล้ว
0: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
3: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ7%หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
4: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
2: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
3: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
4: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
5: ถูกต้องนะคะ
4: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
0: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
2: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
0: ใช
2: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
3: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
2: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
4: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
0: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
3: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินธรรมดาแทน
1: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
2: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
3: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
1: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
0: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
2: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
1: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
0: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
3: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
1: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
4: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
2: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
3: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
2: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
0: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มหรอจดที่ไหน
0: พิษรู้ปะ
3: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
0: สามารถจดได้เลย
3: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
3: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
2: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
0: ๊
2: ะ
0: แน่นอน
2: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
3: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
1: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
0: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
1: ใช่
5: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะคือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
6: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายประมวลสรากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMFนะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องแหวนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
0: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
3: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะ

เล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกนึงวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

สร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้า

ของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดไรท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

เดี๋ยวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมา

แนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือ

0: มือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบ Pro ที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของ Canva นะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะและมาที่ฟอนต์ค่ะและเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะแล้วมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูป

ภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะและเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

อ่ะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนัก

ศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกก็คือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือ

0: ป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ May นะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that'sสุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรานะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับ นะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นๆนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมอ่ะเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาข้อสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอ่ะอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะMaya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับMaya ว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอMaya ครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับMaya ได้ไหมครับ ่ะไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามมันเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry คือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกิดมาบอกก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะฮะ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับ แอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อเนี้ยนะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 ถึง 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ 3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า Thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ความปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

0: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: Safe
2: ชุด 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น
3: สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำ

น้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปลงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ตอนสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารกันเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดความต้องการของเราภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทางสังคมและยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหากผู้ใช้ภาษามีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไม่ดีพออาจทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดสื่อสารได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือสื่อได้แต่ความหมายไม่ชัดเจนเช่นกรณีดังต่อไปนี้นะครับน้องๆลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูนะครับว่าควรจะแก้ไขอย่างไร
2: กรณีที่1เว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนที่ถูกคือไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีใส่กางเกงในเวลาทำงานเว้นวันศุกร์นะครับใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดอีกแล้วจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนและเมื่อเราพิจารณาบริบทของประโยคแล้วจะเห็นว่ามีใจความที่ขัดแย้งกันอยู่ตรงที่บอกว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่เหตุใดจึงอภัยโทษให้ดังนั้นที่เหมาะสมคือคดีของคุณเป็นคดีร้ายแรงมากอภัยโทษให้ไม่ได้ประหารชีวิตแน่นอนนะครับเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างกันดีกว่าครับกรณีที่2คำกำกวมให้น้องๆดูนะครับว่าข้อความนี้ทำให้เราเข้าใจได้อย่างไรบ้างข้อความชาเย็นหมดแล้วเราสามารถเข้าใจได้ว่าชาไม่ร้อนแล้วหรือไม่มีชาเย็นเหลือแล้วก็ได้นะครับข้อความแบบนี้อาจทำให้ผู้สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันได้ง่ายและหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆแนะนำว่าควรถามให้แน่ใจว่าที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
3: ฮัลโหลใบยอวันนี้เรามีนัดกันทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมงั้นบ่าย35นะใบยอฝากซื้อชาเย็นที่ตลาดนัดข้างบ้านเธอหน่อยดิวันนั้นกินแล้วอร่อยมากนี่ก็บ่าย35แล้วนะทำไมใบยอไม่มาสักที
4: มาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาตรงเวลาบ่าย35เป๊ะเลย
3: ตรงเวลาอะไรเราบอกบ่าย35ไม่ใช่บ่าย35
4: รอตอนนั้นคงเสียงดังน่ะเราฟังผิดขอโทษนะอันนี้ดำเย็นของเธอ
3: ชาดำเย็นอะไรเราสั่งชาเย็นชาเย็นก็คือชานมเย็นอ่ะ
4: เออหรอเรานึกว่าเธอสั่งชาดำเย็นซะอีกแล้วทำไมไม่บอกว่าสั่งชานมเย็นล่ะ
3: มา

จากเหตุการณ์ตัวอย่างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งเรื่องความบกพร่องจากการใช้ภาษาว่าจะเกิดผลขึ้นตามมาอย่างไรบ้างและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับน้องๆนะครับและในวันนี้พี่มีกิจกรรมมาชวนน้องๆมาร่วมสนุกไปด้วยกันกิจกรรมนี้เล่นง่ายมากครับเมื่อน้องๆเห็นการ์ดคำบอกอารมณ์ต่อไปนี้แล้วให้น้องๆแสดงสีหน้าท่าทางตามคำเหล่านั้นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

รบมือทุกคนเลยครับคาดว่าน้องๆจะแสดงท่าทีได้สอดคล้องกับแต่ละอารมณ์นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะชวนน้องๆมาฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารโดยกิจกรรมสร้างเรื่องราวจากภาพโดยพี่จะมีชุดภาพให้น้องๆจำนวน6ภาพให้น้องๆนำภาพที่ได้มาเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวใครจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับและในตอนนี้เรามีภาพอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

น้องๆสามารถใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเขียนเล่าเรื่องราวจากภาพจะเขียนคนเดียวหรือชวนเพื่อนๆมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับและเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาผลัดกันเล่าให้เพื่อนๆให้คุณครูคุณพ่อและคุณแม่ฟังกันด้วยนะครับการใช้ภาษาและการมีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันการสื่อสารกันให้บ่อยขึ้นฝึกการสื่อสารให้ตรงกับจุดประสงค์และการสื่อความหมายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งกันได้นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดีนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวครับ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัว

วัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้าขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้าม
0: ีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้า
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้าน
0: ี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาร้าค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่า

0: ที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนน่ะมายืนที่ร้าน
0: ใช่พี่ญาติเยอะ
1: ญาติเยอะแล้วยังไง
0: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
1: หยิบเยอะให้เยอะอย่างงี้เหรอ
0: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
1: น่ารักมากเลยอ่ะพี่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับ
1: เหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะ
0: ดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักตามหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนงานอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
2: เห็น
0: ไหมเด็ด
2: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวก็มีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตะกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่มั้ยคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันธุ์ค่ะ
0: เห็ดพันธุ์สีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
2: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมัก
0: หมักขม
2: มันจะขมขมเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดค่ะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้อง
0: ม
2: าต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: เดี๋ยวเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: เผาซ
0: ุเผาซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
3: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: นี่รถด่วน
0: ค่ะอ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม
0: ้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะเราโอ้ยยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเหรอมันเหมือนวุ้นเส้นแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
3: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
3: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120 บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
4: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
4: ้
0: ใบละ100แล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
4: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
4: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละ100ด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
4: ไม่ได้
0: ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเน
4: า
0: ะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
4: ไปทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10 บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิลใช่ไหมคะแต่ว่า มันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ย

0: ตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะเกลันเตาขายไงคะพี่
1: อันนี้
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
1: 70
0: บาท
1: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
2: มะกอกข
0: ี้
2: หน
0: ูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
2: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
2: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือจิ้ม
0: อ๋อต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านน้าบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมังจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
3: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซี่ยงไฮ้มีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่เฉลตพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันนี้คือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบนี้
0: ค่ะ
1: คือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบนี้ค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมาก
1: อันนั้นชื่อซากุระด
0: ู
1: สิพอเวลาเขาฟูฟูแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกเขาจะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
1: ใช่แล้วก็
0: มีชมพูอมม่วงอย่างเงี้ย
1: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: สีเนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82พี่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกีบดอกอะไรเงี้ยมันต่างกันไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตีสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: มีแหวนเพชร
1: เดี๋
0: ยวคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟูฟู
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูฟูเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: อันนั้นเลยแพเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรเงี้ยทำไง
0: ง่ายมากใส่กระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะเห็นกันนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่นชึบๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู

0: เหมือนผลไม้เนา
1: ะ
0: เปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมๆเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียว

แทงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: แสงโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ำเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำ

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่มั้ยครับดีมากอ่ะน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกําลังกายครับ
0: ออกกําลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทําความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทําความคุ้นเคยทํายังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็เ

0: ปีนเขาเข้าถ้ำมา
1: อู้ยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
2: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
1: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
2: โต๊ะอาหารครับ
1: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
2: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
1: โอ้ยกินอะไรบ้าง
2: ปู
1: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
2: กินหมดครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกด
3: ก็เล่นกระดานถีบ
1: เล่นกระดานถีบสายไฟเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
4: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
1: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
5: ดูคุณภาพดินครับ
1: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
0: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
2: ลุยโคลนครับ
1: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
0: อยาก
1: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
6: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
1: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับแล้วตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
8: ไอ้เนี่ยแล้วว่าไว้ใช้
0: ไม่ใช่ขุดหอย
8: ไม่นะพวกไว้ตักหอย
0: อันนี้จับปลา
8: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
0: เออถัง
8: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
0: ้ได้เหรอ
8: ได้น่าจะได้
0: เออด
8: ิ
0: เดี๋ยวเรากับเอกไป
8: ปลาตีนมา2คนละกันโอ้ไม่เรา3คนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
0: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเอา2คนก็หา
8: โอเคตกลง
9: มันเล็กมากเลย
6: เมื่อวางแผนเสร็จสับน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
9: ต้องใช้เท้าขวา
0: เฮ้ยกล้าๆหน่อยฮึ
8: กไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
0: ้กล้าเลย
8: ช่างมันมาดึงนี่ขึ้นมาก่อน
0: มันเดินได้
8: ไหมจะถีบไปหรือเปล่านะเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
6: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
5: คือผมกับพฤกษ์อะครับเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
10: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
5: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
8: ทำไงดีอ่ะ
6: ภารกิจย่อยข้อที่1
0: มีอะไรอ่ะ
8: อะไรอ่ะ
0: มี
4: ป็น
11: ขอชื่อภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งปลูกหวานหาผู้ช่วย
5: หาผู้ช่วยอะไร
4: หาผู้ช่วยอะไร
12: สวัสดีคร
13: ับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
12: เ
13: นี่ยไปคนละอัน
12: เอาพวง
13: พวงเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องพักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรไหมมีอะไรที่สงสัย
14: ไหมเอาไปปลูกไว้ต้นเสาด้วยครับ
13: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยพอเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
6: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็ได้หยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
14: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
1: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
15: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึง36%ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้

0: นาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได้
1: และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกานทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จ และนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้

น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมให้ดีครับลุ้น

0: ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้ เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปื้อนเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะครับ
0: อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ จับ
3: ส
0: ั
3: ตว์บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้เป็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหมครับน้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับเห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: แกชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ
0: น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชน

0: ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย